0: ชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ700,000บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ200,000บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ100,000บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-525-7245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใส รวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SMEและผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
3: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% 40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตแค่กรุงเทพ
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
4: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกล บุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
5: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดีอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกกะของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมะริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6พื้นที่6มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ 3-0 เซตคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น 2-1 เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ไทรเอาท์รุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่เวลา 34:29.286 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมเวลา 43:25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆศรและวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ไทรเอารุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจางจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชจิรินด้านชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3และ6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุรานอสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศน์สุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน

0: จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.36 เมตรซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 นวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ 1. เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าระดูระดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจก

0: แต่กบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี
1: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามและฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
4: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ออกมาตรการ3ประสานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้ไขวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลในหน่วยงานรัฐพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.วางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ทั่วประเทศติดตามรายละเอียดมาตรการนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
5: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะท่านเลขาคะจากปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ในขณะนี้ค่ะสคส.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนคะ
6: สำหรับเรื่องนี้ครับขอเรียนก่อนว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบโดยทั่วไปนะครับ
5: ค
6: ือมันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยเอา username password นะครับหรือว่าช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิชอบของมิจฉาชีพหรือสร้างขึ้นเองอ่ะแล้วก็นำไปเข้าระบบแล้วก็เพื่อไปดูข้อมูลส่วนบุคคลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองผู้สูงคนทั้งนั้นนะครับแต่ก็เลยมีการดำเนินการในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือตัวข้อมูลตัวหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบตัวเนี้ยครับอันเนี้ยจะเป็นการบังคับใช้ PDPA โดยตรงเลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการพอเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็ได้แก่กรมการปกครองแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขและยับยั้งแล้วก็รายงานเหตุการณ์ละเมิดมาที่สคส.ซึ่งสคส.ก็กำกับดูแลกำชับนะซึ่งขณะนี้ครับหน่วยงานก็ได้มีการตรวจสอบแก้ไขและยับยั้งในเบื้องต้นแล้วก็รายงานเหตุมาที่สคส.แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี้ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการดำเนินการครบถ้วนจริงไหมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสคมช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความยับยั้งด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับให้สูงขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าไอ้ที่หน่วยงานเขาแจ้งมาว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของกรมการ ปกครองเนี่ยเขาก็พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของระบบที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเลยแก้ไขยับยั้งก็คือตัดการเชื่อมต่อระบบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในส่วนของ API บางส่วนนะครับก็มีการระงับนะครับตัดในการเชื่อมโยง API ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยก็ทางสคสก็ต้องตรวจสอบว่าโอเคมันเรียบร้อยจริงไหมแล้วก็ทางสคมช.เนี่ยเขาก็ต้องมีแนวทางมาตรการที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งเร็วๆนี้คงมีมาตรการยกระดับมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง username password หรือเชื่อจำกัดในการเข้าถึงโดยมิชอบตรงนี้มันมีมาตรการป้องกันอย่างไรในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของคสเนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีการปรับปรุงมาตรการตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีมาตรการหละหลวมของเดิมไหมตรงนี้ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือว่าปฏิบัติตามในแง่ของไม่ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะรายงานกับการพิจารณาโทษทางปกครองต่อไปอันนี้อธิบายนิดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ PDPA มันจะเป็นเรื่องของทางปกครองครับมันจะมีขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้ว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของต้นน้ำแต่ผมอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการคุ้มครองตรงนี้คือเหตุตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากต้นน้ำอย่างเดียวนะครับคือในกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีการนำเอา username password อะไรต่างๆเนี่ยที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้คำว่าขโมยมาดีกว่าแต่เขามีการขโมยทางเทคนิคนะครับมีมันแวร์มีแรมซัมอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่อาจจะไม่ระมัดระวังทำให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอามาตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำตรงนี้มันมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับฉบับที่2ซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ตรงกลางน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีการกระทำเหล่านี้เพื่อเป็นความเสี่ยงไปใช้ในระเบิดข้อมูลผู้อื่นมีการดำเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วกว่า18รายนะครับส่วนปลายน้ำเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถ่ายทอดนิดนึงครับว่าในส่วนของบุคคลที่แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปแฮกหรือไปขโมยพาสเวิร์ดอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ไปเอา username password ที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้หรือช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพหรือสร้างเองขึ้นมาเนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้มันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะครับไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลโดยทั่วไปคือต้องเข้าใจว่ามันมีมาตรการเชิงป้องกันไอ้พฤติกรรมของปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วยว่ามันมีความผิดนะครับเพื่อการป้องกันอย่างหนึ่งตรงนี้จำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทเพราะนั้นแล้วตรงส่วนนี้ทางสคส.ก็ประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพิจารณาดำเนินคดีต่อไปก็คือเพื่อที่ว่าจะได้จัดการทั้งตัวต้นน้ำหน่วยงานก็มีความแข็งแรงเข้มแข็งตรงนี้ทำแน่มีสคมช.เป็นตัวมาตรฐานในเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการคุ้มครองผู้สูงคนไปด้วยตรงนี้ก็จะต้องรายงานกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อพิจารณาไป
5: ครับ
6: ส่วนกลางน้ำเนี่ยไอ้พวกซื้อขายแหล่งข้อมูลที่ซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจัดการก็ไปจัดการให้หมดส่วนปลายน้ำก็คือในส่วนของพฤติกรรมในการที่จะไปเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมายตรงนี้ต้องจัดการเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเรียนนะฮะส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ตรวจเช็คว่าเขาทำครบถ้วนไหมแล้วก็เพื่อทบทวนมาตรการและที่สำคัญถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรายงานกรรมการเพื่อชาพิจารณาโทษนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
5: ค่ะทีนี้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะแล้วประชาชนกี่ล้านคนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายหรือไม่ค่ะจะตรวจสอบได้ยังไงคะ
6: คืออย่างนี้ฮะคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกขโมยไปอ่ะมันคือ มันคือพวก username password ในการเข้าถึงระบบนะครับอะไรพวกนี้มันเป็นบัญชีการใช้งานอะไรพวกนี้นะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าไอ้บัญชีพวกนี้จะเข้าไปถึงอะไรบ้างอ่ะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเขานำไปใช้เขาก็จะเข้าไปดูได้หมดอ่ะในระบบที่มี username password ตรงนั้นเช่นอย่างมีของเชื่อมของ API ของกรมการปกครองได้เขาก็สามารถจะดูได้หมดซึ่งถามว่าณขณะนี้ครับที่ตรวจเช็คดูอ่ะไอ้ตัวการเข้าถึงที่ผิดปกติเนี่ยถ้าที่ตรวจดูมันก็จำนวนไม่มากเท่าไหร่นะฮะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าความอันตรายมันก็คือว่าถ้าเราไม่มีการปิดกั้นตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เรื่อยๆเงี้ยประเด็นตรงเนี้ย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: อันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนนะเขาก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ว่าขอให้มั่นใจว่าไอ้ส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้นนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือว่าถึงแม้ว่าก็ให้ตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้แต่ว่าไม่อยากให้ตนกตกใจว่าก็เป็นไปได้ที่จะมีเหล่าวิชาชีพนำข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงโอนไม่หลงทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นที่ต้องสงสัยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหลอกลวงเราแต่ข้อมูลชุดสุดท้ายที่ทำให้เราเสียหายน่ะมันจะมาจากตัวเรานั่นเองคือถ้าเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงอะไรเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและถ้ามีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่ออ้างอิงหน่วยราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางหูแล้วก็ตรวจเช็คได้เลยว่าหน่วยนั้นได้ติดต่อมาจริงหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญนะฮะถ้าเห็นว่าตัวเองอ่ะถูกละเมิดสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาที่สคสได้นะครับไม่ว่าจะเห็นว่าจะเป็นโดนละเมิดโดยตรงหรือว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยคือสคสเนี่ยพร้อมรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่เราเห็นว่าทำให้เราเสียหายได้สคสก็จะดำเนินการรายงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาครับ
5: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: ครับผมสวัสดีครับ
7: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันครบรอบก่อตั้งประชาคมอาเซียนครบ59ปีซึ่งก้าวต่อไปอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้มีอายุครบ59ปีแล้วและเป็นปีที่อาเซียนต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างรุนแรงจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งและการสู้รบในหลายพื้นที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งตั้งหลักเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงได้ให้มุมมองว่าความท้าทายของอาเซียนในยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังคงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการเมืองในมิติที่ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการย้ำความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชาติสมาชิกในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ทุกฝ่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้อาเซียนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนเผชิญหน้ากับชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งจำเป็นต้องหาจุดสมดุลใหม่ในการประสานความร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
11: การผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางการที่เป็นแกนกลางก็หมายความว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกันแต่ว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถหาจุดสมดุลใหม่ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้เช่นเมื่อไทยเปิดพื้นที่ให้กับทางประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มมีเวทีให้ก็จะต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอาเซียนฉันทามติของอาเซียนนะครับไม่ได้มีการเบี่ยงเบนแกนกลางตรงนั้นออกไปนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดเอกภาพในเรื่องนี้ให้ได้ครับ
10: นอกจากความพยายามในการสร้างเอกภาพให้กับอาเซียนแล้วอาเซียนยังต้องมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นความท้าทายต่างๆที่ทั้งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญด้วยเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและน้ำรวมถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก2ปีไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทำให้รองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าไทยควรเน้นย้ำการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนผ่านการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยสามารถเป็นฐานการผลิตได้การผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงระบบใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
11: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวคุณภาพชีวิตพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารทางน้ำสังคมผู้สูงอายุเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องปากท้องของประชาชนจะต้องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนให้มากขึ้นการเชื่อมโยงในระบบใหม่ๆสุดท้ายก็แน่นอนการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่ๆโดยเฉพาะในบางส่วนที่ไทยจะเป็นฐานให้กับหลายๆประเทศก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น
10: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของอาเซียนในปีที่59คือการที่ทุกชาติสมาชิกต้องเห็นความท้าทายเดียวกันและพยายามสร้างความร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้โดยต้องพยายามลดความขัดแย้งและร่วมแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคให้สำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนพร้อมเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจคาดเดาไม่ได้ทั้งภายในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผลักดันภาคบริการและชุมชนท้องถิ่นเร่งปรับตัวรองรับเกณฑ์มาตรฐานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTC ซึ่งกำหนดให้ปี2030เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ทำหน้าที่กำหนดและจัดการมาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ GSTC Criteria เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยนายเลิศศักดิ์บุญกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าได้กระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศของ GSTC ที่กำหนดให้ปี2030เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ2030 Agenda for Sustainable Development เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในการท่องเที่ยวและการดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
13: ก็ประกาศว่า2530ถ้าประเทศไหนบริษัทไหนหรือสถานที่ไหนไม่ปรับตัวประเทศนั้นจะโดนเป็นลำดับหลังๆคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องของซัสเทนเรื่องของ GSTC ที่มีความยั่งยืนน่ะจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเขาอยากให้เอเจนต์หรืออยากให้คนเนี่ยหันเข้ามาอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น
12: สำหรับ Global Sustainable Tourism Council มีการประเมินเป็นหมวดต่างๆอาทิโรงแรมบริษัททัวร์และพื้นที่ที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดย3องค์ประกอบหลักๆนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปี2030หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยว
13: GSTC เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆคือในเรื่องของโฮเทลตัวที่เป็นในเรื่องของโรงแรมแล้วก็บริษัททัว อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวสถานที่มีความยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของซัสเทนก็เลยมองว่า3องค์ประกอบ3ปัจจัยนี่แหละจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใน2030พื้นที่ไหนสามารถทำได้ครบก่อนจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม
12: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าโรงแรมในจังหวัดพังงามีความพร้อมในระดับหนึ่งเนื่องจากมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประเด็นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนโดยมีแนวทางในการหาบุคคลที่มีองค์ความรู้มาทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการและคนจังหวัดพังงาได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
13: พื้นที่เนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาจุดเชื่อมโยงกันอันนี้เราต้องพยายามหาผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้น
12: จะเห็นได้ว่า Global Sustainable Tourism Council มาตรฐานภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและต้องเร่งหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ของ GSTC คือการจัดการความยั่งยืนมีนโยบายและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษอนุรักษ์ธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ณกวานพะเยาระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: จังหวัดพะเยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามวอเตอร์คราฟการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026สนามที่3ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนต่างๆวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวมาร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการดังกล่าว
15: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นะครับที่จัดขึ้นที่กวางพะเยาก็มีนักกีฬานะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเราในการแข่งขันดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการค้าขายของชุมชนนะครับในการดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ชอบกีฬาความเร็วทางน้ำก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่กวางพะเยาครับผม
14: นอกจากการจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3แล้วภายในงานมีการจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพเช่นผลิตภัณฑ์ผ้างานจักสารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาจำหน่ายภายในงานโดยจังหวัดพะเยามุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำประเภทเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาในระดับประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาดังคำที่ว่ามาเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักยิ่งได้รู้จักยิ่งหลงรักพะเยาสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
16: ทัก คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการมาสื่อสารบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อ2วันก่อนคือระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์ของพม่าที่มาเยือนอย่างเป็นทางการเห็นว่ากำหนดการก็แน่นเอียดไปหมดได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อต่างประเทศรวมไปถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะครับทำไมการเยือนหนนี้ถึงมีแสงจับมากขนาดนี้ครับ
2: ก็มีหลายมิติด้วยกันนะคะก็แล้วแต่จะมองว่าการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีมินออนไลน์นั้นจะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งคนไทยและคนพม่ารวมถึงความเป็นอาเซียนอย่างไรแต่ต้องหยิบประเด็นที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านพูดขึ้นมานิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าพบไปก็ไลฟ์บอยแปลว่าคุยไปก็เท่านั้นมันไม่เท่านั้นหรอกค่ะชวนท่านผู้ฟังคิดไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเหมือนเรามีคนบ้านติดกันเนี่ยถ้าเขามีปัญหามันก็สามารถมากระทบความเป็นอยู่ของเราได
1: ้พรมแดนเรายาวถึง 2,400 กว่ากิโลเมตร
2: นี่มันเป็นเพื่อนบ้านเป็นระดับประเทศเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่ด้วยกันแล้วก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหาแน่นอนล่ะค่ะว่าบางเรื่องมันก็มากระทบประเทศไทยของเราเราอยากให้เขาแก้แต่ถ้าเราไม่คุยกับเขาเรามัวแต่ไปชี้นิ้วตำหนิแล้วทำไมเขาต้องมาแก้ไขปัญหาให้เรา
1: ครับ
2: ดังนั้นการทูตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้ววันนี้แนวการต่างประเทศของเรานะคะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันกับเมียนมานั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าจับช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้วยกันเพราะในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งก็คือเราเป็นพี่น้องในครอบครัวอาเซียนด้วยกันเราจะไปกีดกันให้เมียนมาเขาอยู่ข้างนอกไม่เอาเขาเข้ามามีบทบาทเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ประเทศไทยเรากำลังขับเคลื่อนก็คือเป็นสะพานให้เมียนมาค่อยๆได้กลับมาใช่คะว่าค่อยๆนะคะให้กลับมาได้มีบทบาทในอาเซียนซึ่งทิศทางนี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้นำหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างที่ท่านนายกได้ไปเยือนมาเลเซียไปเยือนอินโดนีเซียต่างก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่ค่ะ
1: ครับถ้าไม่ให้เป็นการคุยไปก็ไลฟ์บอยผมก็คงต้องเจาะประเด็นสัก 2-3 ประเด็นครับท่านโฆษกประเด็นแรกจะเอายังไงครับเรื่องประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดเรื่องแบบนี้เนี่ยการเยือนหนนี้มีการคุยกันบ้างไหมครับ
2: คุยกันค่ะในโต๊ะพูดคุย2ฝ่ายเราก็เห็นพ้องว่าจะต้องมีกลไกในด้านความมั่นคง
1: ครับ
2: ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันค้ามนุษย์เรื่องของสแกมเมอร์อันนี้ต้องเดินหน้าต่อและทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
1: ่ครับ
2: ทุกๆปัญหาที่ท่านนายกหยิบขึ้นมาทางฝ่ายเมียนมาเข้าใจแล้วก็จะร่วมแก้ปัญหาจากเรื่องของความมั่นคงชายแดนที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่มาสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ทางเหนือนะทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของแม่น้ำสารพิษในแม่น้ำอันเนี้ยทั้งสองฝ่ายก็เห็นควรว่าจะต้องมีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านเทคนิ
1: ค
2: นะคะส่วนเรื่องของมลพิษนั้นเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันมียุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยแล้วก็ลาวอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามมลพิษ
1: แล้วทำยังไงถึงจะ
2: แต่ครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายเมียนมาเองก็พูดเลยว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันก็ขอให้เราเนี่ยส่งนักวิชาการไปช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรด้วยเพราะว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายมิติที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนเรื่องน้ำแน่นอนค่ะนอกจากจะต้องมีคณะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยในรายละเอียดก็คือเรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำซึ่งทางเมียนมาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอยู่นะคะฝ่ายไทยเราก็ทำอยู่เพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่กังวลกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายร่วมกันคือว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ย
1: แม่น้ำรวกแม่น้ำสารวิน
2: ค่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นคุณภาพดีปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงครับ เห็นเมื่อครั้งก่อนไปเยือนอินโดนีเซียมี Business Forum ผู้นำพม่ามาหนนี้ก็มี Thailand Myanmar Business Forum ดูเหมือนรัฐบาลจะใช้กลไกนี้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนหนนี้ก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในฟอรัมนี้เรียกว่าท่านนายกก็ไปท่านประธานาธิบดีเมียนมาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยที่ไปลงทุนที่เมียนมานะคะนักลงทุนไทยมูลค่าการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ที่อันดับ4อันดับ5ในเมียนมานะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็นักลงทุนเมียนมาที่สนใจอยากจะส่งออกสินค้ามาประเทศไทยทุกคนก็ไปอยู่ใน Business Forum อันนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไปร่วมงานมากกว่า700คนเกินกว่าที่คาดไว
1: ้
2: ซึ่งตัวเลขอันนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าโอกาสทางธุรกิจทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งเป้าว่ามันจะต้องเพิ่มให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ในอนาคตถ้าสถานการณ์ในเมียนมาเขากลับใกล้เข้าสู่สภาวะปกติทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละค่ะ
1: ครับก็เห็นสัญญาณที่เริ่มดีมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเห็นว่าตอนที่ทางเมียนมาเขาเปิดด่านพรมแดนถาวรที่แม่สอดเมียวดีเนี่ยซึ่งตอนที่เขาปิดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดแต่ฝ่ายเดียวนะครับพอเปิดออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนี่เห็นว่าคึกคักเลยใช่ไหมครับการค้าชายแดน
2: ใช่ค่ะเพราะมันปิดไปตั้ง10เดือนนะคะทีนี้พอมาด่านนี้เปิดแล้วเนี่ยท่านนายกก็พูดในที่หารือก็หวังว่าในจุดผ่านแดนอื่นๆก็คงจะได้เปิดให้บริการเพราะว่าการค้าชายแดนไทยพม่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเป็นเรื่องจำเป็นของคนทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: ครับตรงนี้ก็คงเป็นประตูการค้าสำคัญนะครับที่จะทำให้เราสามารถจะเข้าถึงไปในชั้นในของพม่าต่อไปนะครับ
2: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราก็จะเดินหน้าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายเมียนมาอยากให้เราช่วยเราก็ยินดีนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนฝ่ายไทยเราก็อยากจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังปราบปรามให้สิ้นซากพวกเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
1: คร
2: ับ แล้วก็ต้องย้อนกลับไปประเด็นแรกคือถ้าเราไม่คุยกับเมียนมาสิ่งที่เราอยากได้มันจะเกิดขึ้นหรอคะ
1: ก็คงลำบากหน่อย
2: ก็คงลำบากนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าทิศทางทางการทูตที่เราจะยืนอยู่ในเวทีโลกให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยก็คือการสร้างพันธมิตรยืนอยู่บนหลักการของกฎหลักที่เรายึดถือในเวทีนานาชาติและความจริงใจที่ให้ต่อกันค่ะ
1: ครับนอกจากการพูดคุยพบปะหารือกันมีการลงนามแลกเปลี่ยนความเข้าใจ MOU สำคัญอะไรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมี3ฉบับนะคะ1ในเรื่องของแรงงานค่ะ2เรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำข้ามพรมแดน
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็ความร่วมมืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศค่ะจิสดานะคะที่จะร่วมกับทางหน่วยงานของทางพม่าที่จะทำในเรื่องของการสำรวจเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นประเด็นจากการเจรจาพูดคุยระหว่างที่ประธานาธิบดีมินอองไลมาเยือนไทยซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดานำมาเล่าซึ่งทุกเรื่องก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนรถที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บแต่ว่าเกิดการรั่วไหลหลุดออกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีการประกาศขายผ่านทางดาร์กเว็บนะครับเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วรัฐบาลจะรับมือแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับ
2: เรื่องนี้ท่านนายกสั่งการด่วนเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการหาต้นต่อให้ชัดเจน
1: ครับ
2: แล้วก็ยกระดับในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มาจากว่าคนที่มีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของรัฐที่มีอยู่ก่อนเนี่ยแล้วเขาเอารหัสตรงนั้นเข้ามาเอาข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่จึงเป็นประเด็นขึ้นมา ทีนี้มันก็จะต้องดำเนินการสืบค้นหาต้นต่อให้ได
1: ้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือว่าการมาลักดึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะพอเรารู้สาเหตุตรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีประเด็นอื่นหรือเปล่านะดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลของประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า multi factor authentication นะคะ MFA ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะต้องทำทั้งระบบนะไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะทุกหน่วยงานก็จะต้องใช้แบบ MFA นี้
1: ใช่ครับเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เขากำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: เป้าหมายต้องทำให้เสร็จภายใน30วันด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าต้องมารายงานไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยมากไปกว่านั้นนะคะจะต้องมีการจัดทำระบบติดตามการใช้งานหรือ audit log เรียกว่าระบบเนี่ยจะติดตามดูว่ามีใครเข้าไปถึงชั้นข้อมูลระดับไหนบ้างและถ้าพบความผิดปกติก็จะแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบทันทีค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นในส่วนที่หน่วยงานของรัฐจะเร่งดำเนินการแต่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของตัวเองนะครับถ้าได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปกดลิงก์อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแล้วอย่าไปทำธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆที่มันไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเราก็มักจะบอกว่าผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายตกเป็นเป้าหมายของการถูกหลอกลวงหรือถูกพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันมาหลอกเอาทุกวันนี้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้โอนเงินบ้างรัฐบาลมีมาตรการยังไงครับ
2: เรื่องของการปราบปรามมิจฉาชีพการปราบปรามบัญชีม้าเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะว่ามีความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กระทรวง DE และสมาคมธนาคารไทยเรียกว่าพอรู้ว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเนี่ยข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วมันก็ทำการระงับบัญชีนั้นได้แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เป็นอาชญากรแต่ความน่ากลัวของทุกวันนี้คือว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มไปหลอกลวงกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัย 12-18 คือมีมือถือแต่ว่ายังไม่มีวุฒิภาวะมากนักก็ถูกหลอกได้ง่ายสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำลังนะใช้คำว่ากำลังนะคะกำลังจะกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของน้องๆวัย 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุซึ่งก็ให้ติดตามเกณฑ์อันนี้ออกมาแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าความสำเร็จของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกบัญชีม้าฉันคิดว่าไม่มีเบอร์ประหลาดประหลาดโทรเข้ามาไม่มีลิงก์หลอกลวงเงินโผล่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วเพราะว่าเราดำเนินการตัด URL ไปเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังเจอปัญหาการหลอกลวงอะไรต่างๆที่ผ่านออนไลน์สามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้1441คือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะอันนี้เป็น one stop service ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราสำเร็จในการแก้ไขปัญหาก็ด้วยศูนย์นี้แหละค่ะ1441เรารวบรวมทุก
1: เพื่อสังหรือว่าพีมูฟมายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยจัดการเรื่องการมีโฉนดชุมชนซึ่งเขากลัวว่าอาจจะมีการเลิกในเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแก้กันไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันมาจากความทับซ้อนของการประกาศเขตที่ดินของรัฐกับประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้วกลับไม่สามารถใช้ที่ดินตรงนั้นทำกินหรืออยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่หลายๆรัฐบาลพยายามทำก็คือมีการนะคะ อาคมอะค่ะให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเดิ มสั่งไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าในทางปฏิบัติ
1: ช้าหน่อย
2: เป็นไปตามเป้าที่อยากจะให้เป็นพอมันช้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาก็มาร้องทุกข์นะคะซึ่งท่านนายกไม่สบายใจเลยสิ่งนี้เพราะว่าสั่งไปแล้วแต่ทำไมยังต้องให้ประชาชนมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกท่านก็เลยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่ะค่ะว่าให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยเร่งพิจารณาในการรับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและต้องมารายงานต่อคณะรัฐมนตรีมันก็จะต้องมีเรื่องของผู้รับผิดชอบกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นๆกำหนดมาตรการชั่วคราวออกมานะช่วงก่อนที่จะรับรองสถานะของโฉนดชุมชนได้อะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขับไล
1: ่
2: การรื้อถอนหรือการดำเนินการอื่นๆที่จะทำให้เขาเดือดร้อนในช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะแต่ว่าย้ำนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ได้จะไปเอื้อให้คนที่บุกรุกหน้าใหม่ไม่ใช่นะคะให้กลุ่มชุมชนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
1: ครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทุกเสียงของประชาชนรัฐบาลเราดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องใดมาพูดคุยเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับหรือจะให้ตอบคำถามหรือเคลียร์ประเด็นไหนก็ได้ก็ติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกรัชดาธนาริเรกกับผมสุรพงษ์มาลีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือเรื่องเมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ2ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและในการทดสอบจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นคือผู้เมาแล้วขับตามกฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ. 2567นั้นได้บัญญัติให้มีการตรวจวัดโดยวิธีการเป่าลมหายใจหรือปัสสาวะหรือจากเลือดซึ่งจะมีปริมาณเท่าไหร่นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2กรณีคือ 1. กรณีมีปริมาณเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับกรณีบุคคลผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปี 2. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว 3. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่รถประเภทอื่นที่ซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้และ 4. บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่กรณีที่2 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่บุคคลดังกล่าวบทกำหนดโทษนะคะจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา160ปีซึ่งจะมีโทษจำคุกและปรับและกรณีบุคคลใดซึ่งได้กระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีจะต้องถูกจำคุกและปรับด้วยเสมอและที่สำคัญนะคะความผิดฐานขับขี่นั้นเกิดขึ้นโดยเจตนามิใช่ความประมาทและในทางกฎหมายความประมาทและเจตนาถูกบัญญัติไว้แยกต่างหากจากกันแต่อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ดื่มสุราหรือของเมาอย่างอื่นเข้าไปแล้วขับรถก็ถือว่ามีความประมาทตั้งแต่ก้าวขาขึ้นรถแล้วค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: ปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

เมื่อพูดถึงกองมรดกนะครับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดการมรดกที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วนะครับถ้ากองมรดกไม่มีปัญหาทายาทสามารถแบ่งปันกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกนะครับแต่กรณีบางกรณีที่ผู้ตายมีทรัพย์มรดกมากนะครับและยังมีทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกหลายคนด้วยนะครับมักจะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วผู้จัดการมรดกจะเกิดขึ้นได้อยู่2กรณีนะครับ1เกิดจากการตั้งของพินัยกรรมเมื่อผู้ตายนะครับทำพินัยกรรมแล้วก็ระบุตัวที่ตัวบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกไว้กับ2นะครับโดยคำสั่งของศาลนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งโดยพินัยกรรมและโดยคำสั่งศาลนะครับมีหน้าที่4ประการด้วยกัน1ก็คือรวบรวมทรัพย์มรดกซึ่งหมายถึงทรัพย์มรดกและก็หนี้ของกองมรดกด้วยนะครับ2เอามาบริหารจัดการบริหารจัดการยังไงครับก็คือชำระหนี้ของกองมรดกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็รวบรวมทรัพย์ที่เหลือเอามากองรวมกันอีกนะครับประการที่3สืบหาว่ามีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีกี่คนนะครับหลังจากนั้นประการที่4ก็คือการแบ่งปันทรัพย์มรดกในการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบ่งปันเท่าๆกันนะครับท่านที่เป็นผู้จัดการมรดกก็

ลองรับฟังไว้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตามใดที่การแบ่งปันทรัพย์มรดกไม่มีปัญหานะครับเราสามารถแบ่งปันได้ตามความต้องการของทายาททุกคนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้จัดการมรดกจะต้องแบ่งปันโดยความเป็นธรรมให้เป็นที่พึงพอใจของทายาททุกคนนะครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือท่านจะต้องไม่เอาทรัพย์มรดกไว้เป็นของตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทเพราะถ้าหากท่านทำแบบนั้นนะครับท่านอาจจะมีความผิดทางอาญาซึ่งเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์นะครับก็มีโทษที่ท่านจะต้องถึงขั้นจำคุกก็มีนะครับอาจจะมีกรณีที่ท่านเห็นว่าที่เป็นที่ดินนะครับมีการโอนเป็นชื่อของท่านก่อนแต่อย่าลืมนะครับเราครอบครองที่ดินแปลงนั้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับท่านมีหน้าที่ต่อไปก็คือต้องแบ่งปันให้กับทายาททุกคนเราเป็นผู้จัดการมรดกอย่าเอาเปรียบทายาทนะครับแบ่งปันเป็นธรรมเพื่อความสุขของทายาททุกคนและที่สำคัญเราไม่ต้องโดนดำเนินคดีในฐานะยักยอกทรัพย์มรดกด้วยครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
3: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละลนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
4: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
3: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
0: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลมแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ศาลตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแต่เป็นวิธีที่ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าทนายความหรือค่าขึ้นศาลด้วยปัจจุบันการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเราสามารถทำได้กับคดีแพ่งทุกคดีและคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้อย่างเช่นข้อหาทำให้เสียทรัพย์การบุกรุกในเวลากลางวันหรือหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนั้นสิทธิและหน้าที่เดิมของคู่กรณีก็จะระงับไปและผูกพันกันตามสิทธิหน้าที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จากการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าวทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์พนักงานอัยการของเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเมื่อเราไกล่เกลี่ยสำเร็จเราจะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีเก็บไว้ฝ่ายละ1ฉบับและเก็บไว้ที่สำนักงานเราเพื่อเป็นหลักฐาน1ฉบับสำหรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีเรามีวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อและขอความช่วยเหลือเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1157หรือที่หมายเลข039-311-379หากท่านใดต้องการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถเข้ามาที่สำนักงานของเราได้ตึกของเราจะตั้งอยู่ในรั้วของศาลากลางอยู่ด้านหลังสำนักงานอัยการจังหวัดค่ะสังคมในอุดมคติอาจไม่ใช่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อพิพาทเลยแต่การรับรู้เข้าใจและสามารถขจัดข้อพิพาทได้อย่างสมานฉันท์ต่างหากถึงจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมอุดมคติค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลข

0: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงทวิภาคีจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์พร้อมตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคติดตามคุณภาพน้ำสายสำคัญให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
11: นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเป็นสะพานเพื่อให้เมียนมากลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศสำหรับการหารือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกความมั่นคงเพื่อปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่าโดยไทยจะส่งนักวิชาการสนับสนุนด้านการเกษตรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำสารวินเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านอวกาศสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดงานไทยเมียนมาบิสซิเนสฟอรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในอนาคตให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ยังได้หารือถึงการขยายการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมต่อจากด่านแม่สอดเมียวดีเพื่อความคล่องตัวในการส่งออกชาวนันมาลีรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดแนวลำน้ำอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดหลังฝนตกต่อเนื่อง
12: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทอง ตำบลศรีวิไลอำเภอเสียละภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพพีรพัฒน์พินิจสวทละเอียดรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
2: เอ๊สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
3: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
5: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
4: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
5: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวเวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นโดยประมาณเราก็จะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์เราก็จะเจอกันนะคะและเรายังมีช่องทางออนไลน์ Facebook ไลฟ์เพจสวท.ระนองค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ทุกรายการกันนะคะกับวิทยุสวท .107.25 ค่ะและเดือนนี้เราเจอกันเดือนสิงหาคม2569นะคะและเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องระลึกสำนึกถึงนะคะนั่นก็เป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือดอกมะลิซึ่งมีสีขาวส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นานอีกทั้งออกดอกได้ตลอดทั้งปีก็เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินั่นก็คือดอกมะลินะคะประชาชนชาวไทยจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และมีกำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและถือเป็นวันหยุดราชการเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะนี่ก็ถือเป็นวันสำคัญเลยและเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรานะคะต้องมาสำนึกพระมหากรุณาที่คุณกันนะคะก็เป็นในเรื่องราวของวันแม่แห่งชาติซึ่งจะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่กับรายการอปปช.คุยข่าวค่ะฝากถึงชุมชนหน่วยงานทุกหน่วยงานด้วยนะคะมีข่าวสารกิจกรรมโครงการดีๆนะคะก็สามารถที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้กับรายการอปมช.คุยข่าวและจะไม่มีนะคะค่าใช้จ่ายใดเกิดขึ้นตรงนี้จะประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะคะขอให้มีการส่งนะคะมาว่าขอให้ประชาสัมพันธ์นะคะงานนั้นงานนี้นะคะตรงนี้ก็มีเอกสารนะคะรายละเอียดส่งมานะคะป้าปูก็จะได้พูดประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดแต่เรื่องราวแต่ละชุมชนแต่ละหน่วยงานที่อยากจะให้รายการอปมช.คุยข่าวเป็นสื่อกลางกันนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ1ชั่วโมงรายการอปมช.คุยข่าวทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นริกาค่ะและช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงของฝนตกกันเป็นประจำบ่อยครั้งตกหนักถึงหนักมากนะคะก็มีความเตรียมพร้อมในเรื่องราวของการระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเขาก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันเพื่อที่จะอำนวยนะคะความสะดวกและป้องกันเหตุอันตรายต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพร้อมนะคะของหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบอยู่ในเรื่องราวของอุทกภัยในเรื่องราวของอพยพพี่น้องชาวจังหวัดระนองที่มีผลกระทบในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศอะไรต่างๆเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะบ้านเรือนอาจจะโดนน้ำท่วมอาจจะ
ไม่สามารถนะคะออกมาจากบ้านได้ตรงนี้นะคะเราก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลกันอยู่แล้วในเรื่องราวของอพยพพี่น้องในชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อม 100% สำหรับในจังหวัดระนองค่ะเอาล่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: มาเต้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนอง Music Festival 2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบ Retro Fake Freehand และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะระนองเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในมุมของการท่องเที่ยวก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือจะเป็นในเรื่องราวของการท่องเที่ยวพักผ่อนในสถานที่บันเทิงเราก็ต้องการมุมที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดระนองค่ะบูรณาการการตรวจติดตามสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐมนตรีและเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายคมกิจฉัตรมาลีรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นฝ่ายปกครองนะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผู้ประกอบการได้ทำตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐโดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเส้นทางหนีไฟนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเวลามีข่าวนี่แหละเส้นทางหนีไฟนะคะที่สำคัญมากๆและที่เกิดการเสียชีวิตก็จากการที่เส้นทางหนีไฟประตูหนีไฟไม่เพียงพอนั่นเองนะคะซึ่งจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ว่าที่เคยมาตรวจและมาตรวจครั้งนี้ได้ปรับปรุงผู้ประกอบการนะคะได้ปรับปรุงได้ทำตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐที่แนะนำโดยให้ความสำคัญนะคะกับการปรับปรุงเส้นทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพความพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานและในเรื่องราวของความสะอาดในการประกอบอาหารถูกหลักสุขาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุขและการปราบปรามยาเสพติดนะคะเพื่อให้สถานบริการมีความปลอดภัยทุกมิตินี่ก็จังหวัดระนองนะคะก็บูรณาการกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะและในเรื่องราวนะคะที่บอกว่าต้องปลอดภัยนะคะนายคมกฤษฉัตรมารีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าจากการติดตามพบว่าสถานบริการบางแห่งได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางหนีไฟและระบบความปลอดภัยแล้วเสร็จไปตามมาตรฐานขณะที่บางแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงซึ่งคณะตรวจได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนเร่งรัดเพื่อปรับปรุงให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท ท่องเที่ยวและประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในการยกระดับในความปลอดภัยของสถานบริการทั่วประเทศเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในจังหวัดระนองนะคะที่หลากหลายหน่วยงานร่วมกันนะคะบูรณาการจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความปลอดภัยในสถานบันเทิงซึ่งเราปล่อยปละละเลยไม่ได้นะคะเราก็จะมีขั้นตอนของการที่จะเข้าไปตรวจในสถานที่บริการนะคะแต่ละเดือนแต่ละเดือนเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยอย่างมั่นคงและเชื่อมั่นได้ว่าสถานบริการแต่ละแห่งแต่ละแห่งได้มีการปรับปรุงตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วนะคะเราก็จะไปตรวจสอบอีกว่าทำจริงหรือเปล่านะคะและมีความมั่นใจได้ไหมว่าปลอด

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ค่ะก็เดือนนี้เดือนสิงหาคมก็เหลืออีก1เดือนสำหรับเดือนกันยายนนะคะชีวิตการรับราชการนะคะก็คงจะมีหลายหน่วยงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการเวียนครบนะคะมาอีก1ปีทุกๆปีเราก็จะมีผู้เกษียณอายุราชการกันนะคะแล้วก็ปีนี้นะก็คงจะอีก1ปีละจากพี่น้องที่เคยทำงานร่วมกันเคยแก้ไขปัญหาต่างๆในการ

ทำงานร่วมกันก็จะทยอยนะคะออกไปแต่ละฝ่ายแต่ละท่านแต่ยังไงเราก็ยังมีความรู้สึกนะคะเป็นพี่เป็นน้องอะไรที่สอนกันได้ก็อาจจะสอนทิ้งท้ายไว้เพื่อที่น้องๆจะได้มีการพัฒนาต่อยอดในการทำงานกันนะคะนี่ก็คงจะต้องให้กำลังใจสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เหลืออีก1เดือนทำงานอีกเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะคะสู้ๆนะคะแต่จะสู้แค่ไหนสู้ไปได้ต่อก็อยู่ได้2เดือนเพราะฉะนั้นกับการรับมือกับชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขทำยังไงทำอย่างไรก่อนที่เราจะถึงวัยเกษียณนะคะท่านที่ยังมี2เดือนนี่ก็ทำใจแต่หลายท่านอาจจะมีปี2ปีเรายังทันอยู่ที่จะมีการเตรียมนะคะเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเป็นสิ่งสำคัญนะคะชีวิตวัยเกษียณเราก็จะต้องมีการวางแผนการเงินสำคัญเลยเกษียณไม่มีเงินจะอยู่ยังไงจะอยู่แบบไหนจะเพิ่งลูกเพิ่งหลานไม่ได้เกษียณแล้วเราจะให้กลับไปใช้ชีวิตว่าอยู่อย่างผู้สูงวัยที่ไม่มีค่าแบบเงินก็ไม่มีนะคะเกษียณจริงๆคือไปนอนอยู่บ้านให้ลูกให้หลานเลี้ยงนี่คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการวางแผนด้านการเงินมีเงินสำรองเพียงพอดูแลสุขภาพในช่วงเวลาก่อนเข้าสู่วัยเกษียณพัฒนาตัวเองทักษะความสามารถด้านใหม่ๆตอนนี้สื่อต่างๆนี่ก็ก้าวหน้าโอ้โหเราต้องเรียนรู้แล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวทักษะความรู้ความสามารถใหม่ๆเราต้องเรียนรู้และการทำประกันชีวิตก็สำคัญนะคะชีวิตของเราจะป่วยไม่สบายเราก็ต้องมีการวางแผนกับการที่จะทำประกันชีวิตไว้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลังเกษียณร่างกายเปลี่ยนไปตามธรรมชาติค่ะความรู้สึกเหงาก็จะเข้ามาอาการซึมเศร้าหลังเกษียณก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตื่นตัวทั้งร่างกายและสมองอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะคะเมื่อไหร่ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินลดลงนี่ก็อาจจะมีผลเลยล่ะนะคะผู้ที่จะเกษียณทุกท่านนะคะต้องตระหนักและมีความที่เตรียมความพร้อมให้พร้อมให้มากที่สุดนะคะเกษียณคือเกษียณสุขอยู่สบายนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมหลังเกษียณหลังเกษียณแล้วเราจะต้องเกษียณสุขอยู่สบายเที่ยวอยากเที่ยวไปเที่ยวอยากกินเรากินอาหารที่อร่อยกินให้อร่อยอยากกินเราต้องได้กินไม่ต้องวิตกกังวลว่ายามเจ็บป่วยค่าเที่ยวอาหารการกินค่าเจ็บป่วยจะไม่มีค่าใช้จ่ายนี่แหละเขาเรียกว่าเกษียณสุขอยู่สบายและเกษียณอีกหนึ่งรูปแบบเกษียณแบบพอเพียงพอมีพอใช้แม้จะไม่สุขสบายแต่ก็ไม่ลำบากใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่ไม่ประมาทนะคะและอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเกษียณทุกข์อยู่ลำบากหลายท่านคงไม่อยากเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรานะคะอาจเกิดขึ้นได้เกษียณทุกข์อยู่ลำบากคุณอาจใช้ชีวิตเกษียณอย่างกังวลเงินไม่พอใช้กินอยู่ลำบากยามเจ็บป่วยขาดเงินรักษาพยาบาลซึ่งไม่มีถ้าอย่างนั้นอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบที่มีความสุขนะคะเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมวางแผนล่วงหน้าไว้นะคะนี่ก็การที่เราจะเกษียณอายุราชการเตรียมความพร้อมไว้ค่ะอีก1ปี2ปีคิดว่ายังทันนะคะคิดว่าทันอยู่แต่หลายท่านอาจจะอีก2เดือนข้างหน้านี้ดูตัวเองแล้วหรือยัง
แบบไหนดีนะคะแบบสุขอยู่สบายแบบเกษียณพอมีพอใช้เกษียณทุกอยู่ลำบากเลือกเอาว่าจะเกษียณแบบรูปแบบไหนที่ต้องการนะคะแต่คิดว่าคงจะไม่มีใครต้องการเกษียณทุกอยู่ลำบากอย่างแน่นอนค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาพูดกันในเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็เตรียมความพร้อมที่จะเกษียณอายุราชการกันนะคะพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวจะอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการอปปช.คุยข่าวค่ะ

0: ีหวังเดื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: ายุจะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกรมควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้ากรมประชาสัมพันธ
3: ์ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงการที่จะเกษียณอายุราชการนะคะก่อนเกษียณเขาก็ต้องมีงานเลี้ยงนะคะก็อยากจะพบปะสังสรรค์เพื่อนบ้างนะคะผู้ร่วมงานกันบ้างแล้วแต่จะเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนมีการเลี้ยงรุ่นหรือว่าจะเลี้ยงการที่จะเกษียณอายุราชการแต่ละหน่วยงานมันก็ต้องมีล่ะนะคะเพื่อที่จะทิ้งท้ายกันและแน่นอนในเรื่องราวของการเลี้ยงทรงนะคะก็เกิดขึ้นแน่นอนอย่างเช่นรุ่นนะคะรุ่นปะปูนี่นะคะก็ไม่ทราบว่าเลี้ยงทรงหรือว่าเลี้ยงอะไรนะคะก็มีการพบปะเลี้ยงรุ่นกันซึ่งก็จะจัดกันวันที่8ที่9 2วันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ขอให้เพื่อนๆ นะคะมีความสุขกันทุกท่านถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสไปร่วมด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ไกลแล้วก็ติดภารกิจก็เลยถือโอกาสช่วงเวลาของรายการอปปช.คุยข่าวก็ขอให้เพื่อนเกษียณอย่างมีความสุขและเลี้ยงรุ่นกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะรักเพื่อนทุกคนค่ะก็ขอใช้ตรงนี้เป็นสื่อกลางให้กับเพื่อนๆที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะเอาล่ะมาพูดถึงฝนฟ้าอากาศของบ้านเรานะคะกับเรื่องราวของอากาศเราก็ต้องมีการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันค่ะก็ตั้งแต่วันที่3นู่นล่ะนะก็มีกันอยู่แล้วในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศแต่ก็เตือนกันมานะคะว่า 3-10 สิงหาคมระนองเตรียมรับมือฝนตกมรสุมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกำลังแรงขึ้นนะคะให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันกันอีกครั้งและหลายครั้งและเราตลอดเลยนะคะก็เตรียมความพร้อมนะคะเราพร้อมอยู่แล้วเพราะเราเป็นเมืองฝน8แดด4ระวัดระมัดระวังนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะและประชาชนที่มีบ้านเรือนติดนะคะทางที่น้ำไหลผ่านก็ระมัดระวังด้วยถ้ามีการแจ้งเตือนให้ออกจากบ้านเรือนมาก่อนนี่นะคะรีบออกมาเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจคิดเองเองว่าคงไม่มีผลกระทบอะไรมากนะคะก็อยู่ไปอย่างนี้ก่อนและอยู่ๆก็ฝนตก2วัน3วันนี่สะสมนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ด้วยตนเองก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยนะคะก็มันจะยิ่งเพิ่มความลำบากเข้าไปอีกนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตก่อนเลยทรัพย์สินค่อยว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศเมื่อมีการแจ้งเตือนก็ต้องเชื่อต้องรับฟังนะคะสิ่งของเป็นของนอกกายซื้อเอาใหม่ได้แต่ชีวิตของเรามันต้องอยู่เดินไปข้างหน้าสู้กันไปข้างหน้าเมืองฝน8แดด4สำหรับผู้ประกอบการอะไรต่างๆก็ต้องค้าต้องขายต้องดิ้นรนกันไปต้องหาที่ค้าขายทำมาหากินกันไปละแต่ละวิแต่ละวันมันต้องกินต้องใช้นะคะนี่ก็ให้กำลังใจทุกหน่วยงานทุกผู้ประกอบการเลยทีเดียวซึ่งบอกว่ายากลำบากนะคะอยู่กันอย่างที่สู้ไปวันต่อวันก็ต ต้องสู้นะคะเกิดมาต้องสู้ให้กำลังใจนะคะก็อย่างที่คุยกันไว้ให้กำลังใจผู้สูงอายุให้กำลังใจผู้เกษียณอายุราชการเลี้ยงส่งอย่างมีความสุขกินอิ่มนอนหลับแค่นี้พอนะคะและก็ติดตามรับฟังรายการอปปช.คุยข่าวมีข่าวสารนะคะงานบุญงานกุศลกิจกรรมต่างๆย้ำกันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะตรงนี้บริการฟรีประชาสัมพันธ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นค่ะอุบัติเหตุฝากไว้ด้วยนะคะขับรถต้องระมัดระวังถ้อยทีถ้อยอาศัยขับอย่างมีสติยิ้มแย้มนะคะให้อภัยกันนิดๆหน่อยๆก็อย่าขาดสตินะคะเห็นแล้วว่าเวลาขาดสตินะเกิดภาวะที่สติแตกและจบด้วยไหวสวยนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยค่ะกับรายการอปปช.คุยข่าวขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนายบัณฑิตรัตนมาโนทและเวลาดีๆ 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนายพัฒนาพงษ์สถานทรัพย์และที่ขาดไม่ได้คือคุณผู้ฟังค่ะขอบพระคุณอย่างมากมายที่อยู่เคียงข้างกันในเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ทิ้งท้ายคิดดีทำดีพูดดี

0: วิบากเหนื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบแบดรอยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกล

0: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
1: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียนคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางรินอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่107.25เมกะเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: เป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: จริง

0: ยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
3: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่าร้อยละ81โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งนี้ภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
4: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันสกส.ได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปสกส.ร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทราพบยาเสพติดจำนวนมากและมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจึงจับกลุ่มผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีและเตรียมเสนอปิด5ปี
5: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานประกอบการนี้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดซึ่งจากการสืบสวนเป็นไปตามข้อร้องเรียนจึงนำมาสู่การเข้าตรวจค้นโดยผลการปฏิบัติการพบมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน39คนมีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนและมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านโดยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปสุธามาตรักษาพันธ์รายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
6: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าว จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: เพราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับกับช่วงศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญณนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้ศาลปกครองครับอุทาหรณ์จากคดีปกครองแล้วก็กฎหมายในคดีปกครองด้วยนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรครับนางสาวจัญญลักษณ์บำรุงวงศ์พนักงานคดีปกครองชำนาญการและนางสาวจุไลลักษณ์สงไข่พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมาในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการและสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีอุทาหรณ์คดีปกครองเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดพ.ศ.2539มาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539นะคะก็คือเป็นกฎหมายที่สร้างหลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานเนี่ยมีภาระหน้าที่มีเงินเดือนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุความรับผิดขึ้นเนี่ยรัฐจะต้องกำหนดให้ได้สัดส่วนกันนะคะมันจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐค่ะพ.ร.บ.ฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดซึ่งจะแตกต่างไปจากบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าแตกต่างนี้ก็คือว่าหากมีกรณีละเมิดขึ้นเนี่ยคะเจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยสิ่งแรกเลยคือหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องรับภาระในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปก่อนค่ะ
0: ครับก็ในกรณีหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่และเพียงใดครับ
1: ค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่าการกระทำละเมิดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้กระทำขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐเองมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่นั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าการกระทำละเมิดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือไม่นะคะไม่ว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ตามแต่หน่วยงานเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่เต็มจำนวนนะคะเพราะว่าในกรณีการกระทำละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะไม่นำหลักกฎหมายเรื่องลูกหนี้เนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาใช้บังคับนะคะสำหรับการละเมิดที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดอันเนื่องจากการกระทำละเมิดตรงนี้ค่ะก็ยังคงเป็นไปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกประการค่ะต่อไปก็จะเป็นการกล่าวถึงการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยเราแยกพิจารณาได้ดังนี้นะคะก็คือ1เลยเนี่ยการกระทำละเมิดการกระทำละเมิดคืออะไรตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดพ.ศ.2539เนี่ยเป็นไปตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นทีนี้ในเรื่องของการกระทำละเมิดเราสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้นะคะสิ่งแรกเลย1เลยเนี่ยต้องมีการกระทำการกระทำก็หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกในการเคลื่อนไหวนั้นและอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจผู้กระทำนอกจากนี้แล้วยังรวมถึงการงดเว้นการกระทำที่ตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำและการงดเว้นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นประการที่สองก็คือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยจงใจความหมายก็คือหมายถึงรู้สำนึกผลหรือความเสียหายจากการกระทำของตนส่วนโดยประมาทหมายถึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งคนในภาวะเช่นนั้นจำต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอจนเกิดความเสียหายขึ้นได้ค่ะประการที่3คือโดยผิดกฎหมายอะไรบ้างที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่นว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิ์หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ก็รวมถึงการใช้อำนาจที่มีอยู่เกินส่วนหรือใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นประการที่4คือต้องมีความเกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลอื่นความเสียหายที่ว่านั้นจะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและท้ายที่สุดความเสียหายนั้นจะต้องเกิดจากผลโดยตรงของผู้กระทำนั้นด้วยค่ะ
0: ครับคราวนี้ก็มาที่คำถามที่ว่าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับมีหลักในการพิจารณาอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับการพิจารณาว่าการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นมีองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณา2ประการดังนี้นะคะประการแรกก็คือกระทำการในฐานะเจ้าหน้าที่ทีนี้คำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบทบัญญัติมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539ได้นิยามความหมายของคำว่าเจ้าหน้าที่ไว้หมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอื่นใดซึ่งเมื่อดูโดยภาพรวมแล้วก็มีความหมายโดยสรุปว่าบุคคลทุกประเภทที่ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรรมการหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ตัวอย่างเช่นนะคะบุคคลที่ต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆเป็นต้นทีนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ในที่นี้ได้กระทำการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นอกจากนี้การกระทำในทางธุรการทั่วไปซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้เป็นการชัดเจนแต่หน้าที่ดังกล่าวก็อาจเกิดจากระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้ส่วนการกระทำหรือละเว้นการกระทำในหน้าที่เนี่ยหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่จะขอยกตัวอย่าง3ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นนายอำเภอขับรถของทางราชการเนี่ยไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ในระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเช่นนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันนะคะกรณีที่2ก็คือตัวอย่างที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการแต่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาให้ดีเป็นเหตุให้ทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือเสียหายตัวอย่างที่3คือผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแต่มีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินของหน่วยงานพฤติกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนองค์ประกอบที่2ที่จะพิจารณาว่าการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหรือไม่นะคะอันที่2ก็คือเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนอกจากผู้กระทำละเมิดจะต้องอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยผู้นั้นเองจำต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐด้วยซึ่งมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเนี่ยก็ได้ที่ยามคำว่าหน่วยงานของรัฐเอาไว้ว่าหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจที่จัดขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะว่าเมื่อเกิดความเสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหน่วยงานของรัฐเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาความเสียหายจากการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งกรณีเหล่านี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ทั้งสิ้นค่ะ
0: ครับคราวนี้ก็มาถึงตรงที่ว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเนี่ยครับชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างไรบ้างครับ
2: ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวชดใช้ได้2วิธีนะคะวิธีที่1โดยฟ้องคดีต่อศาลพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539มาตรา5วรรค1บัญญัติว่า น่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้และวรรคสองบัญญัติว่าถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐเองใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งถ้าผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องต่อศาลให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นได้ในกรณีนี้จะฟ้องให้เจ้าหน้าที่ให้รับผิดเป็นส่วนตัวไม่ได้เช่นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานมิได้แจ้งให้ราษฎรซึ่งอยู่ใต้เขื่อนทราบล่วงหน้าว่าจะทำการระบายน้ำอย่างมากออกจากเขื่อนและได้ระบายน้ำออกมาก่อให้เกิดความเสียหายหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้ารื้อถอนอาคารของเอกชนโดยความสำคัญผิดตามตัวอย่างนี้ผู้เสียหายจะต้องฟ้องให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดโดยตรงจะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดไม่ได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539และมีตัวอย่างกรณีเจ้าพนักงานตำรวจก่อเหตุวิวาทกับผู้เสียหายและทำร้ายผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บโดยมีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าแม้การกระทำดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แต่มูลเหตุในการกระทำละเมิดเป็นเรื่องส่วนตัวเจ้าพนักงานตำรวจผู้นั้นต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดเป็นการส่วนตัววิธีที่2โดยขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้เสียหายถูกกระทำละเมิดจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากสิทธิ์ที่ผู้เสียหายจะนำคดีฟ้องร้องต่อศาลแล้วผู้เสียหายอาจใช้สิทธิ์ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรงก็ได้ตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
0: ครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้หน่วยงานรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับคราวนี้ก็มาต่อกันคำถามที่ว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือไปทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐก็ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดจะต้องรับผิดในมูลละเมิดหรือไม่เพียงใดครับ
2: ค่ะก่อนอื่นต้องพิจารณาก่อนว่าการกระทำละเมิดนั้นเป็นการกระทำละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่กรณีการกระทำละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถยนต์เสียหายความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีนี้จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับเอกชนกระทำละเมิดกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าเสียหายทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้วหน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิ์ไล่เบี้ยหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถ้าเฉพาะกรณีที่กระทำละเมิดนั้นต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทางนี้มาตรา8วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐสิทธิ์ไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐเอากับเจ้าหน้าที่ของตนก็เป็นเช่นเดียวกันกับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกตามที่กล่าวมาในข้างต้นทั้งนี้ตามมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกจากเจ้าหน้าที่เมื่อหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์ไล่เบี้ยหรือมีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนความเสียหายเพราะการกำหนดจำนวนเงินหรือความรับผิดนั้นมาตรา8วรรค2และวรรค3แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539บัญญัติไว้ว่าสิทธิ์เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรค1จะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี

0: เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนทำมาตรา8วรรค4แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539บัญญัติว่าในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นบทบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นหลักการที่ไม่สมเหตุสมผลก็อาจเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่บางคนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินกว่าส่วนของค่าตามของตนได้ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ไม่สามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดรับผิดได้ภาระการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะตกแก่เจ้าหน้าที่ที่เหลือดังนั้นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายพิจารณากำหนดแบ่งความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าควรจะต้องรับผิดชดใช้เงินเป็นจำนวนเท่าใด
1: ค่ะเรื่องต่อไปที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของอายุความนะคะตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539บัญญัติอายุความในการไล่เบี้ยและใช้สิทธิการฟ้องร้องคดีต่อศาลไว้ในมาตรา9และมาตรา10ซึ่งอายุความดังกล่าวที่ว่านั้นเนี่ยแตกต่างจากอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนี้นะคะอายุความในการไล่เบี้ยเนี่ยตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยบัญญัติอายุความในการใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยไว้ว่าถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิจะเรียกให้ฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายซึ่งอาจจะแยกผู้ใช้สิทธิ์ในการไล่เบี้ยได้2ประการนะคะประการแรกก็คือเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยก็เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยการกระทำละเมิดไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเองเนี่ยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ชอบที่จะได้รับชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนจากหน่วยงานของรัฐได้เหมือนกันค่ะและหากเจ้าหน้าที่จะใช้สิทธิ์เรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากหน่วยงานของรัฐก็ต้องดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายกรณีที่2เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเองใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยนะคะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้เสียหายไปแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและมีการกำหนดจำนวนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐเองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยชดใช้เงินคืนได้โดยมีอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายค่ะส่วนอายุความเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539บัญญัติอายุความในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าการกระทำละเมิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่หรือนอกการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์แรกก็คืออายุความ2ปีกรณีเกิดความเสียหายขึ้นและหน่วยงานของรัฐเองมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วได้วินิจฉัยว่าความเสียหายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งหรือหลายรายก็ตามต้องรับผิดในกรณีนี้ก็ต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งสิทธิของหน่วยงานจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดที่มีกำหนด2ปีก็จะเริ่มเดินนะคะสาเหตุที่กฎหมายได้กำหนดอายุความไว้ยาวกว่าอายุความละเมิดทั่วไปก็เนื่องจากว่าหลังจากที่หน่วยงานของรัฐมีคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐเองจะต้องรายงานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆก่อนหน่วยงานของรัฐจึงจะดำเนินการที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดนั้นเนี่ยชดใช้ทันทีไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจะต้องกำหนดอายุความให้ยาวกว่าอายุความละเมิดทั่วไปค่ะกรณีที่2คืออายุความ1ปีกรณีเป็นกรณีที่ว่าหัวหน้าหน่วยงานเองได้วินิจฉัยว่าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดเนื่องจากไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ต่อมามีการรายงานดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกลับเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ค่ะ

0: จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายทั้งกล่าวอายุความที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ก็จะมีแค่1ปีค่ะสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นอุทาหรณ์คดีปกครองที่น่าสนใจนะคะวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงคำพิพากษาอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อพ245/2568ค่ะคดีนี้มีข้อเท็จจริงดังนี้นะคะคือผู้ฟ้องเนี่ยดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณนั้นเนี่ยสูงกว่าราคากลางตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อมาเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจสอบพบแม่อำเภอเนี่ยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดละเมิดขึ้นนะคะและเห็นว่าเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีเองรวมทั้งนายกอบต.ซึ่งเป็นผู้อนุมัติราคาและกรรมการอีก2รายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่กำหนดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา10วรรค1ประกอบมาตรา8วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ทีนี้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิดกรณีนี้ค่ะนายอำเภอจึงได้ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็เลยยื่นอุทธรณ์แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องนายอำเภอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวกรณีนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์บางส่วนนั่นคือหมายถึงว่าศาลจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนลดลงต่อมาผู้ฟ้องและผู้ว่าเนี่ยไม่พอใจก็คือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงอุทธรณ์คดีไปยังศาลปกครองสูงสุดนะคะโดยประเด็นหนึ่งที่ผู้ฟ้องกล่าวอ้างในชั้นนั้นเนี่ยอ้างว่านายอำเภอไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรวมทั้งไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งที่พิพาทนั้นค่ะ
1: ครับจากที่ได้ฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับเป็นกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนในการทำละเมิดนะครับนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้วก็ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ครับ
0: ค่ะในเรื่องนี้เองเนี่ยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ดังนี้นะคะในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันสืบเนื่องมาจากขั้นตอนในการกำหนดราคากลางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยโดยปกติจะเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเองเป็นผู้อนุมัติราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางและกรณีนี้ก็ต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครองในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา13วรรค1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539สาเหตุก็เนื่องจากว่าเป็นผู้คนนี้เองดังนั้นนายอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามบทบัญญัติมาตรา90วรรค1แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2535ประกอบด้วยมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539จึงเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวตามข้อ8วรรค1ประกอบกับข้อ17วรรค1ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ดังนั้นในกรณีนี้นายอำเภอจึงมีอำนาจตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ในการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลดังนั้นเนี่ยคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายกรณีนี้คำพิพากษาศาลสูงก็กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นยกฟ้องเมื่อได้ฟังคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ได้จากคำพิพากษานี้ประการแรกเลยคือ หลักความเป็นกลางหรือหลักความไม่มีส่วนได้เสียถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่พวกคำสั่งจะต้องไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการพิจารณานั้นทั้งนี้เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันความอคติลำเอียงของเจ้าหน้าที่และเป็นการสร้างหลักประกันในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของคำสั่งทางปกครองส่วนประการที่สองนะคะปัญหาที่ว่าผู้ใดมีอำนาจในการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานกฎวัดดังกล่าวถือเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จะไม่มีการยกขึ้นกล่าวอ้างในศาลชั้นต้นผู้กรณีก็อาจจะยกกล่าวอ้างขึ้นในชั้นอุทธรณ์ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ่างป่อปึ้ง 311/2568 นะคะคดีนี้มีข้อเท็จจริงดังนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ถูกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา1/3ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องดีลงนามสั่งจ่ายเช็คโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตเติมตัวเลขในช่องว่างและองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 3,722,000 บาทผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยืนตามความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงินผู้ฟ้องคดีเห็นว่าทนไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างแรงและไม่มีส่วนร่วมในการทุจริตซึ่งเกิดจากนางอิ่มซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีได้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็คภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อแล้วประกอบกับมีปริมาณงานด้านการเงินและบัญชีมากแต่มีบุคลากรที่มีความรู้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งการเงินและบัญชีคือมีนางอิ่มเพียงคนเดียวโดยเมื่อผู้ฟ้องคดีพบข้อบกพร่องดังกล่าวได้ให้นางอิ่มดำเนินการแก้ไขแต่ไม่รับความร่วมมือผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีวิชาชีพด้านการเงินอีกทั้งการดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติราชการมีความบกพร่องเพราะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนขาดคุณธรรมและจริยธรรมจึงทำให้มีการทุจริตและมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 1,240,666 บาท63สตางค์และเพิกถอนการพิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่ข้อ70ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการสวดเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2517กำหนดว่าการเขียนหรือการพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุลชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนชนชิดคำว่าหรือผู้ถือหรือตามคำสั่งแล้วแต่กรณีโดยไม่ให้มีการเขียนหรือเพิ่มชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีกเมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า10ปีจึงย่อมมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชีอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กำหนดให้การเขียนเช็คต้องไม่ให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมการที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ครวม16ฉบับโดยที่เช็คบางฉบับมีการเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรไม่ชิดเส้นหรือไม่ชิดคำว่าบาทหรือบางฉบับไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรหรือเป็นการปล่อยให้เช็คมีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมซึ่งเป็นช่องทางให้นางอิ่มกระทำการทุจริตแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็คเพื่อนำเงินไปใช้ส่วนตัวพฤติการของผู้ฟ้องคดีที่ลงลายมือชื่อในเช็คโดยไม่ได้ตรวจสอบจึงถือเป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ70ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา10วรรค1ประกอบมาตรา8วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539เห็นว่าเมื่อความเสียหายที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ม มิได้เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลออกจากความเสียหายด้วยเมื่อการสั่งจ่ายเช็คทั้ง16ฉบับดังกล่าวมีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังและองค์การบริหารส่วนตำบลมีเงื่อนไขของการสั่งจ่ายเช็คว่าต้องให้มีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คจำนวน3คนลงลายมือชื่อร่วมกันผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คแต่ละคนจึงควรต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราคนละ1ใน3ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเช็คแต่ละฉบับที่ตนเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คจำนวน16ฉบับดังกล่าวจึงควรต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในอัตรา1ใน3ของความเสียหายคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนที่พิพาทจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา1ใน3ของความเสียหายจำนวน 1,246,666 บาท63สตางค์พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำทุจริตต้องชดใช้เต็มจำนวนความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าใดเมื่อนำมารวมกับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ไว้เกินจำนวนที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายให้คืนเงินส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัดส่วนแห่งความรับผิดและที่ได้ชำระไว้ต่อไปคดีนี้สรุปว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คของหน่วยงานราชการจำต้องทราบระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเขียนเช็คต้องไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมโดยไม่อาจอ้างว่าไม่มีวิชาชีพทางการเงินอีกทั้งการเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตำนานมาอย่างยาวนานย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินเป็นอย่างดีการละเลยไม่ตรวจสอบการเขียนเช็คให้รัดกุมตามระเบียบราชการจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้และถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเรื่องนี้นับเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าระเบียบมีไว้คุ้มกันทั้งเงินหลวงและคุ้มกันตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยการทำงานอย่างรอบคอบโดยเสียเวลาตรวจสอบความถูกต้องเพียงเล็กน้อยอาจช่วยป้องกันความเสียหายหลักล้านและรักษาอนาคตในหน้าที่การงานของท่านได
1: ้ครับถือว่ามีประโยชน์ทั้ง2เรื่องเลยนะครับสำหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองที่ท่านวิทยากรนำมาเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับนางสาวจัญญาลักษณ์บำรุงวงศ์พนักงานคดีปกครองชำนาญการและนางสาวจุไรรัตน์สงไข่พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติมาในช่วงศาลปกครองอย่างเล่านี้และให้ความรู้แก่คุณผู้ฟังขอบคุณครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: พักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วง Q&A ถามมาตอบไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง
0: Q&A ถามมาตอบไปครับ
1: ช่วง Q&A ถามมาตอบไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนศิริญญาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญนครครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถส่งคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองเราก็จะเลือกคำถามของคุณผู้ฟังเข้ามาตอบเพื่อไขข้อข้องใจนะครับหรือในบางครั้งก็อาจจะนำเกร็ดเนื้อหาสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับพี่แอนครับคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ในส่วนของ LINE @สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะกดพิมพ์ค่ะ @157QRKAQ ค่ะหรือว่าท่านนะคะสามารถโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับ
0: ใน
1: สัปดาห์นี้เราก็มีถามตอบคดีปกครองทั้งหมด2เรื่องนะครับนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนครับคำถามแรกนะครับก็คำถามที่ว่าขั้นเตรียมการออกคำสั่งอย่างนี้นำมาฟ้องศาลปกครองได้เลยหรือไม่นะครับก็มีเรื่องอยู่ว่านายเก่งกล้าครับเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษได้ทราบว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเองในรอบการประเมินรอบที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ในตัวชี้วัดผลงานข้อ7คาดเคลื่อนนะครับทำให้ได้คะแนนรวม80คะแนนซึ่งไม่สอดคล้องตามระดับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานตามที่ได้บันทึกข้อตกลงไว้ครับนายเก่งกล้าครับจึงอุทธรณ์การประเมินผลดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแก้ไขคะแนนให้ถูกต้องกรณีนี้ศาลปกครองมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้หรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะการประเมินผลการปฏิบัติราชการในขั้นตอนดังกล่าวนะคะเป็นเพียงการเสนอเตรียมการและก็การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนนะคะซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองกรณีดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาทางกฎหมายตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะคะก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไปซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของนายเกรงกล้าหรือทำให้หรืออาจจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะคะนายเก่งกล้าจึงยังไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองนะคะคดีนี้ค่ะศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณานะคะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรื่องนี้นะครับก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คบ143/2563ครับมากันที่คำถามที่2กันเลยนะครับพี่แอน
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าอยู่ในกำหนดเวลายื่นฟ้องคดีหรือไม่นะครับมาดูในรายละเอียดกันนะครับนายยอดลักษณ์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเพชรโดยเมื่อวันที่15 มกราคม 2556นายยอดลักษณ์คนนี้นะครับได้ตรวจสอบเอกสารที่ดินทรัพย์มรดกของนายเพชรที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพบว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพบทะเบียนโอนมรดกที่ดินของนายเพชรให้แก่นางสีชนโดยเอกสารบัญชีเครือญาติของนางสีชนที่ได้นำมายื่นนั้นเป็นเอกสารเท็จนายยอดลักษณ์ได้คัดค้านและขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวแต่ก็ไม่เป็นผลครับจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ 2561กรณีนี้เป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะถือว่าวันที่15 มกราคม 2556นะคะเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ดินนะคะการที่นายยอดรักค่ะยื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ 2561นะคะจึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะคะต ามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะจึงถือว่าคดีนี้เป็นการยื่นฟ้องที่พ้นระยะเวลานะคะศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนครับก็เรื่องนี้มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่255/2563ครับ
0: ค่ะแล้วก็ทั้งสองเรื่องที่เรานำมาในวันนี้นะคะก็เป็นการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองนะคะก็เพื่อเสนอให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะ
1: ครับพี่แอนครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ารับฟังรายการของเรานะคะรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ผ่านทาง YouTube นะคะช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะพี่แอนกับน้องป้อมก็เช่นเคยค่ะขอฝากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนของเรานะคะที่เบอร์1355ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง
0: Q&A ถามมาต่อไปครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ในวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง 107.25 MHz และหากท่านผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400-49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าและลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูล่าแบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายทางการรัฐยูทาห์ของสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่นSikorsky S-64 ประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่เมืองริชฟิลด์ทางตอนกลางของรัฐยูทาห์เมื่อช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายโดยทางการรัฐยูทาห์เปิดเผยว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักดับเพลิงด้านองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAAและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แห่งรัฐยูทาห์ยืนยันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองริชฟิลด์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: สวัสดีครับ
14: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
15: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
16: พอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

0: ชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
1: ที่ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบอสแอข้าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ้า
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่บีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระป๋องถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกห่อกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้สหรัฐอเมริกาหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะชิลี 3-1 เซตประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศทรงมุ่งเน้นการให้โอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและยังส่งรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ส่งพบด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอบรมศิลปาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานทอผ้าไหมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าครูคือหัวใจของการศึกษาที่ต้องได้รับทั้งความรู้และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้แต่ทรงปลูกฝังความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องนางอรพินวสวานนท์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งที่9กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสียสละกำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยผ่านโครงการมากมายเพื่อให้คนไทยมีอาชีพและมีรายได้ทั้งยังเป็นต้นแบบของความพอเพียงสิ่งเดียวที่ประสบกรณิกรจะทดแทนได้คือการเดินทางมาส่งทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
4: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือเรารักและเทิดทูนท่านไง เหมือนป้าเนี่ยมาครั้งที่9แล้วอยากเข้าไปกราบท่านน่ะระลึกถึงท่านตลอดครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็อยากไม่มีอะไรทดแทนท่านนอกจากมาระลึกถึงท่านแค่นั้นเองในคุณความดีที่ท่านทำให้กับประชาชนทั่วไป
3: สำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิจบาโลรายงาน
5: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
5: ด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบโดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรม หรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวได้ว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลชี้แจงการใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงจะใช้การเตือนเงียบและเจาะพื้นที่เพื่อป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้ายืนยันเป็นการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ใช้ระบบเซลบอดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นรัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลบอดแคสไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์แต่ได้มีการเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบเซลบอดแคสให้เหมาะกับลักษณะของภัยแต่ละประเภทรัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมาลิชโยรายงาน
5: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกุมกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
7: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ควบคุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: ในส่วนของประชาชนนะครับก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้น
7: พันตำรวจเอกสุรพงษ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
5: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งรัฐ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานหรือ Audit Log เพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมการกำจัดสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทร1441การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
10: ในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกฟผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผลอๆอาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำ
9: พร้อมกันนี้โฆษกกฟผ.คาดว่าการใช้งานแบตเตอรี่มือสองในระบบกักเก็บพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรกหมดระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในปีนี้หรือปีหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมและการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
11: บรรยากาศการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากแวะเลือกชมผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันประณีตและสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่และโซนฟู้ดฮอลล์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดยนางสาวสุภาวดีสำราญหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเดินทางจากจังหวัดเลยมาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยเลือกซื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีคุณภาพราคาไม่แพงและใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
12: งานโอท็อปนะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะคะเราก็ควรจะมาอุดหนุน
11: เช่นเดียวกับนางธัญนันท์ศรีพุทธากล่าวว่าเลือกมาเที่ยวงานโอท็อปเพราะมีสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวโดยสนใจผ้าไทยและงานหัตถศิลป์โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นซึ่งช่วยทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย
13: ของเยอะแล้วมีทุกอย่างที่ในประเทศไทยอ่ะก็ของดีๆที่เอามารวมกันที่นี่อ่ะอยากได้ของดีของสวยอะไรเงี้ยก็มาเลือกดูถ้ามาวันเดียวมันไม่พอด้วยนะ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรวมถึงการรุนลัคกี้วอเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานได้ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการหารือทวิภาคีไทยเมียนมาตั้งเป้าร่วมขยายมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมลงนามความร่วมมือ3ฉบับด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศควบคู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาว่าโดยตอกย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมให้เมียนมากลับมามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยได้มีการหารือร่วมกันหลายด้านและเห็นพ้องในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยไทยพร้อมส่งนักวิชาการเกษตรไปให้ความรู้เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกส่วนด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum ซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU สำคัญ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศพร้อมเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
14: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
5: ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมองว่าการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า81%โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
15: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
16: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7มอบหมายให้นายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนพพรตั้งตระกูลหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลพร้อมนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา

0: ทอ บนราชธานีรายงาน
1: ส่วนมณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำยังหลังฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
2: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบได้วางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพทั้งนี้มณฑลทหารบกที่27ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นพีรพัฒน์พินิจสวทละเอ็ดรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งมีความคืบหน้าอย่างมากและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้พร้อมยืนยันว่าหากมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์โดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะทำการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์โมสส่งผลให้การขนส่งน้ำมันต้องหยุดชะงักรวมทั้งทำให้ราคาภาคพลังงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย48ปีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่เมืองซานติเอโกเดอคาลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายเดลาเอสปีเอล่ากล่าวว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำใดๆที่เป็นบ่อนลับทำลายความมั่นคงของประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งการใช้แนวคิดทางสันติภาพผ่านการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้โ โคลอมเบียจะเข้าร่วมกับ

0: กลุ่ม Seal of America ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสหรัฐเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและตัดสัมพันธ์กับคิวบาและนิการากัวด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจิมริสวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซและน้ำมันโดยจะเรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ500เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่าจากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้นอกจากนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละร้อยจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอาทิจีนและอินเดียสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายรูดิจันตาทจายานูกราฮาหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติโบรโมเทงเกอร์เซเมรูหรือ TNBTS ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าบริเวณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ TNBTS ซึ่งลุกลามขยายวงกว้างเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย750ไร่หลังมีการลุกไหม้ต่อเนื่องมานานหลายวันพร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจดับเพลิงทางอากาศบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินเข้าไปได้นายโนกราฮากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและขรุขระเป็นอุปสรรคในการดับไฟป่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนอีกหลายจุดบนเขาลาดชันทำให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมคาดการว่าสาเหตุไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยทางธรรมชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับเจ้าภาพชิลีที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู้เต็มที่เน้นตบชิงแต้มแม้จะเสียเซตแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาเอาชนะชิลีไปได้3-1เซต19-25 25-20 25-17 และ25-15 ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับตุรกีรั้งอันดับ4ของกลุ่ม A โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา4นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต25-19 25-17 และ25-19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตัดเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและพยายามเล่นอย่างเต็มที่แม้ว่าช่วงแรกจะบล็อกได้ไม่ดีและตีไม่เสถียรนักทั้งยังเป็นเกมแรกที่มีความตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะมาตามที่คาดหวังไว้สำหรับชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังหยุดพักรักษาตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวและปรับจังหวะการเล่นอีกสักพักส่วนเกมพบกับอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมเต็มที่และไม่ประมาท
2: เกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้อง มีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตกหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยเราคิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะเราจะโฟกัสไปเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองการควบคุมเทคนิคของตัวเองแล้วก็ยุทธวิธี
1: ด้านชาชูออนโมกศรีกล่าวว่าเป็นเกมแรกในรอบ7เดือนที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ขณะนี้จังหวะยังไม่ราบรื่นเพราะเป็นตำแหน่งทั้งรับและลุกจึงต้องมีการพูดคุยในทีมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้กดดันและสนับสนุนให้ปรับตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ต้อนรับและร่วมส่งแรงเชียร์อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทั้งช่อง1 31และแอปพลิเคชัน1 Dศึกแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ที่ประเทศเกาหลีใต้นันทกาและเบญญภาเอี่ยมสะอาดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะฮานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นไป2-1เกม19-21 21-15 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอีซึงฮีกับพักมินจีจากเกาหลีใต้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกานักหวดดาวรุ่งไทยตัดเชือกชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่ตัดเชือกชนะปัดที่นันเผือกคำมาได้2-0เซต6-3และ6-3ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒนักหวดไทยเอาชนะแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินของไทย2-0เซต6-3และ6-3ส่วนประเภทหญิงคู่โชติรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชเอาชนะชเวโซอึนกับยังซอจองจากเกาหลีใต้7-6ไทยเบรก5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันซุนมินกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้และประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลจับคู่กับไตรสีเสนชนะไซจูซับและโนอาคาเนดาเฮชชันจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-3และ6-0เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธรรมะโคเซริที่จับคู่กับคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากประเภทถนนรายการไทม์ไทรอนรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด 34:29.286 วินาทีพร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง9กิโลเมตรกวิศราอ่ำกำเนิดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด 20:51.197 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม176คะแนนพร้อมครองถ้วยพระราชทานและรุ่นเยาวชนชายระยะทาง18กิโลเมตรนายวัชรพงษ์สังฆสอนทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกมาเป็นอันดับ1ด้วยเวลา18:127วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม180คะแนนเต็มพร้อมครองถ้วยพระราชทานได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมาที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันจากเกมที่ผ่านมาแม้นักเตะบางคนจะมีอาการล้าแต่ก็ได้พักฟื้นกันเต็มร้อยเพื่อพร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับเมียนมาส่วนกรณีนักเตะที่ติดใบเหลืองก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเพราะเป็นการเล่นในทัวร์นาเมนต์ยาวไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องติดโทษเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพราะช่วงนี้เป็นพรีซีซั่นจึงได้มีการหาหรือกับทีมสตาฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ต้องพร้อมสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
3: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายแดดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกหรือด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบ
0: ริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.35 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 49 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดปางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126
9: 1-06151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคารเชลเลนเจอร์ 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมทรัพยากรธรณีรับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเข้าสู่วัยทองเป็นช่วงเวลาที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสภาพอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงขณะที่ผู้ชายอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองในผู้หญิงที่พบได้บ่อยได้แก่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนส่วนอาการวัยทองในผู้ชายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้นนอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิความจำและความมั่นใจในตนเองแม้วัยทองจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากละเลยการดูแลสุขภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการสังเกตความผิดปกติของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญการดูแลตนเองในช่วงวัยทองเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมรับแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกควบคู่กับการลดอาหารหวานมันเค็มงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีทั้งการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการวัยทองที่รุนแรงหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านผู้ฟังคะวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้ว ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลแบบนี้น้ำไม่ท่วมแล้วไม่นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพายน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
5: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชลลี่
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าในวันนี้นะคะก็มีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะก็มีจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะแล้วก็จังหวัดพังงานะคะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ตะกั่วป่าแล้วก็สวท.พังงานะคะซึ่งก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะพร้อมกับงานเพลงเพราะๆที่โทรกันเข้ามาทาง0764210055ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสถานีวิทยุรีแลกซ์เรดิโอค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รับสัญญาณไปเผยแพร่ให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีท้ายเมืองเรดิโอค่ะที่ร่วมรับสัญญาณกับสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังพบกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกวันที่8สิงหาคมก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะก็คือวันอาเซียนนั่นเองค่ะหรือว่าอาเซียนเดย์ซึ่งอาเซียนเนี่ยมีชื่อเต็มว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นได้มีการเสนอแนวคิดที่จะให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคเนี่ยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางการทำงานตามนโยบายด้านต่างๆแล้วก็กำหนดอนาคตของตนเองได้อย่างแท้จริงรวมถึงยังเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยสำหรับวัตถุประสงค์หลักของอาเซียนก็ได้แก่ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหารนะคะแล้วก็ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงส่วนภูมิภาคเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาคค่ะส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมการวิจัยการส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรอุตสาหกรรมการขยายการค้าตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมค่ะรวมถึงเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและก็องค์การระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของอาเซียนนะคะซึ่งมีประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะคะในส่วนของอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะวันนี้วันที่8สิงหาคมนะคะก็เป็นวันอาเซียนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาคุยกันถึงข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี้ก็คือปี2569นั่นเองค่ะจำนวน264คนด้วยกันนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทางนี้ก็เพื่อยกย่องและก็เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ครบรอบ134ปีในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นี่เองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลค่ะพร้อมกับเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหา
แล้วก็ร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนนะคะซึ่งก็ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลค่ะโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านบอกว่าปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะแต่ถ้าเราทำให้คนในชุมชนของเราเนี่ยหลีกเลี่ยงและก็ต่อต้านการเข้ามาของยาเสพติดในชุมชนทุกคนร่วมกันทำนะคะชุมชนก็จะต้องปลอดยาเสพติดอย่างแน่นอนนะคะและถ้าหากว่ามีการทำพร้อมกันทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลนะคะเมืองไทยก็จะปลอดยาเสพติดอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะตรงกับวันที่10สิงหาคมของทุกปีค่ะตั้งขึ้นมานะคะเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคม2435ค่ะหรือเมื่อ134ปีล่วงมาแล้วนะคะโดยในทุกปีเนี่ยก็ได้มีการจัดให้มีการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะคะที่คัดเลือกโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศนะคะทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละแล้วก็ความทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะปี2569นะคะก็มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด264คนค่ะซึ่งก็แบ่งเป็นกำนันยอดเยี่ยม131คนค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอีก133คนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกำนันยอดเยี่ยมในพื้นที่ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะเราไปดูกันที่จังหวัดกระบี่นะคะกำนันยอดเยี่ยมจังหวัดกระบี่ก็ได้แก่นายประมวลสุขทองค่ะกำนันตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะและในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกำนันก็ได้แก่กำนันพีรยศโสพันค่ะกำนันตำบลเหลอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังส่วนกำนันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็คือนายจรุงเถาจันทร์ค่ะกำนันตำบลราไวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ได้แก่กำนันนิภากรมีสถิตค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกำนันนะคะที่ได้รับรางวัล นะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดกระบี่นะคะก็มีนายธนเดชบุญทิพย์ค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงาเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าได้แก่ผู้ใหญ่บ้านที่ไหนนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็ได้แก่ผู้ใหญ่บ้านอติศักดิ์งามแป้นนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอตะหลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ก็คือนายพานุพันธ์จินดาพลค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดระนองนะคะสำหรับผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดระนองค่ะก็เป็นผู้ใหญ่สุวัฒน์พิทักษ์นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลน้ำจืดน้อยอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะทีมงานสวท.ตะกั่วป่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งแล้วกันค่ะ

ชื่อเก๋ค่ะซิริประภาธโรพัฒน์ค่ะเรื่องความเฮียบ้านเราทำเมืองกันนะคนจะแข่งอื่นก็ลังไล่กันมามากมายเลยอาชีพทำเมืองโรงแรมอาหารการกินทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยทำให้เมืองมันไม่รับมันสนุกสนานมันมีชีวิตชีวาเมื่อน้ำท่วมแต่คนกลัวป้าถ้าบอกน้ำท่วมนี่จะนุกแล้วก็ดีใจกันมาเลยแล้วก็ถ้าไปท่าหลายคนนะเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าน้ำท่วมท็อปมาที่สุดยะให้เกิดมาหลายคนที่บอกว่านุกแต่บางคนเขาก็บอกว่าเดือดร้อนน่าเอ็นดูนะน้ำท่วมบ้านมาไอ้บ้านเรานุกไปดูในตอนนั้นเนชั่นลงข้าวอ่ะกลัวป้าน้ำท่วมแต่เห็นภาพเด็กอ่ะเล่นน้ำยิ้มกันสดใสนี่ถ้าเราดูจากกันหลักฐานนะความทรงจำความสวยงามมันยังอยู่ซึ่งมันจะไม่อยู่ในแบบเดิมแต่คนบ้านเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้ามีเวลาไปคุยกับเขานะจะได้ความทรงจำดีๆได้ความรู้สึกดีๆกลับมาเลย

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามานะคะทาง0764-21055ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการกันนะคะกับทีมงานสวทตะโกป่าในวันนี้ค่ะติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตหรือว่าจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีนะคะหรือในพื้นที่อำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็สามารถติดตามรับฟังได้พร้อมกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใครอยากฟังเพลงก็ยังโทรขอได้นะคะที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารนะคะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งที่ผ่านมานะคะครม.มีการเห็นชอบจัดตั้งวัดคาทอลิกใหม่5แห่งด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเห็นชอบให้จัดตั้งวัดคาทอลิกแห่งใหม่จำนวน5แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีการรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มเติมอีก1แห่งด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสนับสนุนให้คริสต์ศาสนิกชนมีศาสนสถานที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจวัดคาทอลิกที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งใหม่จำนวน5แห่งก็ได้แก่วัดนักบุญมัทธีอัดอัครสาวกค่ะเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ2ก็คือวัดนักบุญฟิลิปและยากอบอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ3วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านเฮดจังหวัดขอนแก่นค่ะ4เป็นวัดเซนต์เจมบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็5เป็นวัด

บุญยศเสริมทุ่งอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังมีการเห็นชอบให้รับรองวัดคาทอลิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งก็คือวัดพระวิสุทธิวงศ์อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกรมการศาสนาก็ได้ระบุว่าการจัดตั้งแล้วก็รับรองวัดคาทอลิกนี้จะช่วยให้คริสต์ศาสนิกชนได้มีศาสนสถานที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจศึกษาหลักธรรมคำสอนและร่วมกิจกรรมทางศาสนาอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและก็เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในสังคมค่ะซึ่งทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังคงมุ่งส่งเสริมและก็อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเพื่อให้ทุกศาสนิกชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจอย่างเหมาะสมและก็ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมานฉันท์แล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเรื่องที่2ค่ะนำมาฝากกันในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสัก2เพลงแล้วกันนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: เที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะแน่นอนค่ะว่าดิฉันต้องชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเลภูเขานะคะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆนะคะก็มีให้ท่องเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีนะคะซึ่งสำหรับในส่วนของการเที่ยวหมู่เกาะต่างๆโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูมรสุมนะคะอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หรือว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นการปิดเกาะไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเที่ยวค่ะยังคงเหลือแต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในช่วงไฮซีซันหรือว่าสักประมาณกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะใครที่จะ อยากมาเที่ยวในเรื่องของหมู่เกาะสุรินทร์หรือว่าหมู่เกาะสิมิลันนะคะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็คือเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะคะกลางเดือนตุลาคมก็จะเป็นการเปิดเกาะแล้วล่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและที่สำคัญนะคะจังหวัดพังงาของเราเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวปลอดภัยนะคะซึ่งในวันที่24ถึง28สิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรใบอนุญาตประกอบอาชีพไลฟ์การ์ดนะคะซึ่งก็จะจัดที่โรงแรมเอราวัณตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะคะสำหรับใครที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้นะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่ Facebook สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากนำเสนอในวันนี้นะคะก็อยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวนะคะในเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะซึ่งทางทีมงานนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมที่จะจัดงานกัวป่าโพนะคะซึ่งกัวป่าโพคืออะไรนะคะก็สามารถที่จะมาหาคำตอบกันได้นะคะในวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้นะคะที่เมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็ชื่องานว่ากัวป่าโพจีโชว์เมืองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะโชว์อะไรบ้างนะคะก็สามารถมาเที่ยวมาชมกันได้นะคะแล้วก็จะได้คำตอบกันด้วยนะคะว่ากัวป่าโพคืออะไรนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปศึกษากันได้ก่อนนะคะที่ Facebook กัวป่าโพนะคะคุณผู้ฟังเขาก็มีการอัปเดตกันทุกๆวันนะคะสำหรับเรื่องของการจัดงาน12ถึง16สิงหาคมกัวป่าโพจีโชว์เมืองนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะในพื้นที่ตลาดเก่านะคะหรือว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานั่นเองนะคะ12ถึง16สิงหาคมนี้พบกันนะคะคุณผู้ฟังคะพอดูเวลาค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็น้องส้มนะคะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับดีเจมะตูมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 31มิถุนาฟ้าไร่ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าช่วยประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยา
8: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาซึ่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริงแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จโดยยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
7: ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวม28รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล16รายพบอาการสาหัส7รายกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เวลา 12:00 นยืนยันมีผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวม28รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล16รายพบยังอยู่ในภาวะวิกฤต7รายโดยมีโรงพยาบาล8แห่งที่รับผู้บาดเจ็บไว้รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพัทลุง
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโดยได้รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อยกระดับจังหวัดพัทลุงให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
7: ผู้นำยูเครนและเซอร์เบียเตรียมหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศวันนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระบุว่ามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสผู้นำเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางเยือนเซอร์เบียครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการโน้มน้าวให้เซอร์เบียออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวูซิสยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะยังคงไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวางครับสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
2: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
1: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
2: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
1: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
2: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOCเขาช่วยเช็คให้ได้นะ
1: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
2: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
1: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ 15 นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์และครอบครัวรวม8ร่างพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายพร้อมส่งมอบร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้
8: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวานนี้รวม8ร่างแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและผู้ก่อเหตุวัย14ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดอีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะบาดแผลเข้าอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนร่างผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในร่างกายมีขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังขณะยิงจากการชันสูตรยืนยันว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันกับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลต่อไปทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการชันสูตรถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วนหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้สามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดชวนันมาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าซัดสะพานสู่ตองเป้ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมขาดอีกครั้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
9: ที่สะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายและขาดลงอีกครั้ง หลังจากเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สง่าและเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเบื้องต้นตอนนี้สะพานซูตองเป้ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเมื่อน้ำในลำน้ำแม่สง่าลดลงคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า159ครัวเรือนหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
10: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่อายและอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงประชาชนได้รับความเดือดร้อน50ครัวเรือนมีการอพยพผู้ป่วยติดและประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงด้านอำเภอแม่อายน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสันต้นมือ5หมู่บ้านรวม59ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนอำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากใน4ตำบล7หมู่บ้านกระทบ78ครัวเรือนและวัด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอเชียงดาวยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโดยระดับน้ำตามจุดเสี่ยง2แห่งยังอยู่ในระดับปลอดภัยหลังมีฝนตกต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินโนนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagerness eagerness สะกด e a g e r n e s s eagerness คำว่า eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากที่จะทำนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting อีกครั้งนะคะJoy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting. ในประโยคนี้ค่ะนะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยความกระตือรือร้นของ Joy ต่อดนตรีอยู่ในขั้นเดียวกับความกระหายของหนุ่ยในการเขียนภาพนั่นเองนะคะก็คือสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณจ้อยและคุณหนุ่ยเนี่ยอยากทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the pianoJoy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่า Joy นะคะกระหายหรือว่า Joy กระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น She played the piano eagerlyShe played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagernessคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรสเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Grand Dome Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรี จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
4: เฮ้ไปบอกเลยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
5: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: คณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่ง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเส้นทางอนุรักษ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางสายอนุรักษ์กับดิฉันนางสาวนาราทิพย์แก้วเกิดค่ะ
1: และดิฉันนางสาวจริญญาภักดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการได้ทาง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เรามีประเด็นข่าวสำคัญจะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะคะประเด็นที่1ลูกช้างป่าหลงพัดโขลงเปิดสาเหตุทำไมมักไม่รอด2โรงเรียนคนเดินป่าและ3ประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติค่ะมาฟังประเด็นหัวข้อแรกกันเลยนะคะลูกช้างป่าพัดหลงโขลงเปิดสาเหตุทำไมมักไม่รอดจากกรณีวันที่30กรกฎาคม2569จิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพัดหลงบริเวณริมน้ำห้วยแม่น้ำน้อยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่พบช้างป่าพัดหลงโขลงการเจ็บขากำลังดูกินหญ้าไม้และโขดหินสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพและดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา6วันก่อนเจ้าจิ๋วจากไปโดยอาการไตวายฉับพลันถือเป็นช้างป่าตัวที่2ของปีนี้ที่พัดหลงจากโขลงหากวิเคราะห์สถิติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบลูกช้างพัดหลงเฉลี่ย 2-4 ตัวต่อปีโดยมักพบช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและลูกช้างมักมีอาการแทรกซ้อนป่วยเป็นโรคไวรัสเฮอร์ปีมีโอกาสเสียชีวิต 60-70% การพัดหลงของลูกช้างจากโขลงในพื้นที่ป่าเกิดขึ้นแทบทั่วประเทศซึ่งนี้อาจบ่งบอกถึงสัญญาณบางอย่างหรือไม่ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ได้สอบถามไปยังสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถึงสาเหตุที่ลูกช้างพัดหลงมีมากขึ้นโดยคุณหมอวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจาก2กรณีดังนี้1การป่วยด้วยโรคไวรัสเฮอร์ปีมักเกิดขึ้นในลูกช้างที่อายุช่วง 1-10 ปีเป็นโรคต่อที่ส่งผลกระทบร้ายแรงอันตรายต่อชีวิตของลูกช้างสูงมากลูกช้างจะมีอาการอ่อนเพลียเจ็บเท้าเดินช้าลงทำให้เดินไม่ทันโขลงมักเห็นได้จากลูกช้างเดินเข้าไปหาชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตัวเดียวโดยไม่มีโขลงไปรับ2การพัดหลงจากการดำรงชีวิตตามธรรมชาติทั้งจากไฟป่าหน้าแล้งหรือหน้าฝนเช่นดินโคลนถล่มทำให้ลูกช้างพัดตกหรือช้างที่ทำกินนอกพื้นที่ป่าเดินเข้าเขตชุมชนจึงตกท่อจึงได้รับการบาดเจ็บจนเกิดการพัดหลงประกอบกับความแข็งแรงทางพันธุกรรมของช้างป่าซึ่งตอนนี้มีปัญหาภาวะเลือดชิดส่งผลให้ลูกช้างหลายตัวพิการแต่กำเนิดในกรณีของจิ๋วไซโยกสัตวแพทย์ก็สันนิษฐานไว้2สาเหตุเมื่อมีการตรวจร่างกายลูกช้างแล้วไม่พบไวรัสเฮอร์ปีจึงยืนยันได้ว่าเกิดการพัดหลงจากอุบัติเหตุตามธรรมชาติโดยสามารถมองเป็นภาพจำย้อนหลังได้ว่าลูกช้างเดินอยู่ริมแม่น้ำอาจเกิดฝนตกจึงพัดตกลงมาจากแม่น้ำโดนกระแสน้ำพัดร่างไปกระทบกับกิ่งไม้หรือโขดหินทำให้กล้ามเนื้อสลายสารเคมีที่อยู่ในกล้ามเนื้อจึงเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ไตทำงานหนักจนเกิดภาวะไตวายฉับพลันเปิดกระบวนการช่วยเหลือลูกช้างพัดหลงคุณหมอเล่าว่ากระบวนการเมื่อเจอลูกช้างป่าพัดหลงคือการคืนสู่โขลงก่อนหากโขลงไม่มารับและลูกช้างมีอาการอ่อนเพลียหรือบาดเจ็บจะเข้าไปสู่ขั้นตอนการรักษาซึ่งการดูแลมีความละเอียดรอบคอบและทุ่มเทอย่างมากเพราะต้องป้อนนมทุก 2-3 ชั่วโมงให้ความอบอุ่นและรักษาบาดแผลจนลูกช้างหย่านมจะเป็นการเลี้ยงดูโดยมนุษย์ 100% หมอยังเล่าอีกว่าการบาดเจ็บจากการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเกิดจากมนุษย์โดยตรงหรือทางอ้อมการช่วยเหลือเยียวยาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพราะการหายไปของช้างหนึ่งตัวเป็นการหายไปของหมอช้างหนึ่งพันธุกรรมประเมินค่าไม่ได้หากมีโรค ในสิ่งแวดล้อมหรือโรคระบาดเกิดขึ้นภายใต้ความอ่อนแอของพันธุกรรมและระบบภูมิคุ้มกันจะทำให้ช้างมีโอกาสสูญพันธุ์มากปัจจุบันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ป่าก็ยังได้รับผลกระทบเช่นกันการอยู่รอดของสัตว์ป่าคือการบ่งชี้การอยู่รอดของมนุษย์ในอนาคตค่ะต่อไปก็รับฟังเพลงจากสถานีค่ะ

ค่ะช่วงนี้นะคะมารับฟังข่าวสารจากกรมอุทยานกันค่ะวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจค่ะณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายคูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ทั่วประเทศค่ะพร้อมผลักดันแนวความคิด Live Noted ค่ะหรือไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในธรรมชาติค่ะให้เป็นวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวไทยค่ะโดยนายสุชาตินะคะเป็นประธานเปิดสัญลักษณ์โรงเรียนคนเดินป่าและมอบป้ายห้องเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคนเดินป่าแก่อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรคูเดินป่าโดยมีนายอัธพลเฉลิมชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนายสุชาติยังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการสร้างนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้ด้านการเดินป่าถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลพื้นป่าในระยะยาวค่ะการเดินป่าที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่เพียงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันดูแลผืนป่าสัตว์ป่าและระบบนิเวศค่ะโรงเรียนคนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้ทักษะและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้แก่ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนค่ะเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและคงความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังต่อไปนะคะด้านนายอัธพลเฉลิมชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แห่งชาติจำนวน133แห่งและวรรณอุทยานแห่งชาติจำนวน20แห่งทั่วประเทศจัดตั้งห้องเรียนคนเดินป่าเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและถ่ายทอดความรู้เรื่องการเดินป่าอย่างปลอดภัยการสื่อความหมายธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะทั้งนี้นะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของโรงเรียนคนเดินป่าก่อนขยายผลสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติและวรรณอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศค่ะเพื่อยกระดับมาตรการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยสู่ระดับสากลและปลูกฝังแนวคิด Leave No Trace ให้เป็นพฤติกรรมการท่องเที่ยวของทุกคนในการร่วมกันรักษาผืนป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนนะคะกรมอุทยานนะคะเปิดตัวโรงเรียนคนเดินป่าชูวิถี Leave No Trace มุ่งสร้างปัญหามุ่งสร้างนักเดินป่าคุณภาพหัวใจอนุรักษ์ทั่วประเทศค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ผ่านโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจค่ะโครงการนี้นะคะขับเคลื่อนโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความรับผิดชอบโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในธรรมชาตินะคะให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยค่ะเปลี่ยนนักท่องเที่ยวให้เป็นผู้ดูแลธรรมชาติค่ะนางสายสุดใจนะคะผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติเปิดเผยว่ากองอุทยานได้จัดตั้งโรงเรียนคนเดินป่าเพื่อพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรก่อนขยายผลสู่ห้องเรียนเรียนรู้เชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศโดยเริ่มต้นจากการสร้างเครือข่ายครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องค่ะเป้าหมายของเราคือการเตรียมความพร้อมให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าป่าพื้นที่อนุรักษ์ค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุลดขยะตกค้างและการรบกวนสัตว์ป่าพร้อมเปลี่ยนนักท่องเที่ยวให้เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบค่ะเดินหน้าเต็มกำลังในปีประมาณ2569นะคะปัจจุบันค่ะโครงการได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดสัญลักษณ์โรงเรียนคนเดินป่าและมอบป้ายโรงเรียนเรียนรู้เชิงนิเวศคนเดินป่าให้แก่อุทยานแห่งชาติที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะกรมอุทยานแห่งชาติได้ดำเนินการแล้วดังนี้นะคะผลิตครูเดินป่าค่ะอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์สำเร็จแล้ว5รุ่นรวม175คนค่ะขยายห้องเรียนนะคะจัดสรรงบประมาณจัดตั้งห้องเรียนคนเดินป่าในอุทยานแห่งชาติ133แห่งค่ะและวรรณอุทยานแห่งชาติจำนวน20แห่งค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้เรื่องการเดินป่าอย่างปลอดภัยและเป็นสื่อความหมายของธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะช่วงนี้นะคะเราก็รับฟังเพลงจากสถานีกันก่อนนะคะ

ค่ะประชาสัมพันธ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะนองนะคะประเด็นแรกนะคะทางอุทยานมีกิจกรรมพายเรือคายักนะคะในเส้นทางป่าชายเลนค่ะเรือคายักลำละ200บาทนั่งได้3คนนะคะมีระยะเวลาในการพาย1ชั่วโมงค่ะ2อุทยานมีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะมีทั้งหลังเล็กและใหญ่ค่ะส่วนหลังเล็กพักได้2คนนะคะและหลังใหญ่พักได้6คนค่ะมีส่วนลด 30% ในวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะ3อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะนองแจ้งปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะบริเวณอ่าวไข่เต่าลานกลางเต็นท์เกาะช้างและต้นกงกลางยักษ์นะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคม2569ค่ะและจะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายน69เป็นต้นไปนะคะแต่ที่ทำการของเรายังเปิดตามปกติค่ะและ4วันที่12สิงหาคมวันแม่นะคะเข้าอุทยานฟรีทุกแห่งเฉพาะชาวไทยและยานพาหนะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการเส้นทางสายอนุรักษ์ของเราก็หมดลงแล้วดิฉันพร้อมทีมงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะนองขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกกรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SFP และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอตู้เจียน 15:00 นเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: ุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: หน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกให้เห็นผลชัดเจนภายใน90วัน
8: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษานายยศนันท์กล่าวเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาและจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในระยะสั้นจะมีแผนเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกกับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาทางนี้จะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: ตำรวจสอบปากคำพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไปแล้วกว่า10ปากพร้อมตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน
9: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่า เคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพออุปโภคบริโภค
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงนายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรสวนทุเรียนโรงคัดบรรจุการขนส่งและตลาดต่างประเทศโดยข้อมูลปีการผลิต2569จันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 478,000 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 683,000 ตันขณะที่ทุเรียนไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่จีนดังนั้นน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการอุปโภคบริโภคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องคิดล่วงหน้าต้องมีน้ำต้นทุนเพียงพอและต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรสเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
13: ปีปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ปีบ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ้า
14: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
15: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกเวลาสวทรน FM 107.25 MHz AM 783 KHz Facebook Live สวทรนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 16:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงถึง 17:00 น.กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์ทีมงานสวทรนรายงาน

สวัสดีค่ะสวัสดีกันในวันเสาร์วันหยุดนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการข่าวทันเหตุการณ์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะทักทายกันนะคะด้วยเพลงฟังสบายสบายก่อนเข้ารายการกันนะคะมีข่าวสารต่างๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันแน่นอนเรื่องของอากาศก็จะต้องมีอยู่ในช่วงเวลานี้กันนะคะช่วงเช้านะคะในช่วงประมาณสัก6นาฬิกาจนถึงเวลา7นาฬิกานี้ฝนตกหนักทีเดียวในตัวเมืองระนองหรืออาจจะเป็นช่วงอื่นก็ได้แต่ช่วงเช้าอภิสราได้เข้าเมืองนั่นแหละก็เลยได้เจอเหตุการณ์นะคะฝนตกนะคะก็มองเห็นแทบจะมองไม่เห็นเลยล่ะทางนะตอนที่ขับรถเข้าไปนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงที่มีฝนตกนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งสัญญาณไฟก็สำคัญจะเปลี่ยนเลนก็ต้องมีนะคะมีการ เปิดไฟกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็จะมีคำพูดนะคะคุยกันน่ารักน่ารักนะบอกว่ารถที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะไม่เปิดไฟเวลาแซงนี่ก็จะมีแซวนะคะรถคันอื่นบอกสงสัยรถคันนี้ตอนซื้อมานี่ลืมที่จะติดไฟเลี้ยวหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะมีนะคะคำถามตามหลังกันตรงนี้ข่าวก็เป็นห่วงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในเรื่องนี้เราจะทำให้เสียเวลากันเนาะยังไงก็ต้องผู้ที่มีประกันรถยนต์นี้ต้องตามประกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดตามต่างๆหรือว่าในการเคลมนะคะเรื่องของการซ่อมต่างๆนี่จะทำให้เราเสียเวลากันด้วยค่ะก็อดใจสักนิดหนึ่งนะคะบางครั้งนี่อาจจะถึงที่หมายนี่ช้ากว่าเดิมสัก1ถึง5นาทีล่ะนะก็ยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังนะคะด้วยความห่วงใยตรงนี้กันนะคะเพราะว่าระนองบ้านเราก็ยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกในช่วงหน้าฝนกันเช้านี้ระนองก็ยังเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ3วันติดต่อกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาอำเภอเมืองจังหวัดระนองวัดได้ 23.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะสำหรับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยเลยจะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยนะคะ21.6 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะท่านผู้ฟังข่าวสำหรับยอดดอยยอดภูนี่ตอนนี้อุณหภูมิขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งปกติยอดดอยนี่ยอดดอยอินทนนท์ก็จะประมาณ11ถึง12องศาเซลเซียสวันนี้13องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยยอดภูนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังที่อุทยานแห่งชาติภูเรือและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยก็16.0 องศาเซลเซียสสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกเขาเขียว 20.2 องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้อุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานยังคงเป็นอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะวัดได้ 34.8 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือกันด้วยนะคะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะ 37.7 องศาเซลเซียสกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะรายงานอากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูพายุไต้ฝุ่นดอนฟินสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะคาดว่าพายุไต้ฝุ่นดอนฟินนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในวันพรุ่งนี้นะคะ9ถึง10สิงหาคมและพายุลูกนี้ก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะเมื่อวานเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว4ขนาดนะคะท่านผู้ฟังขนาด 2.6 ขนาด 4.1 ขนาด 2.50 กลางเขาอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะและขนาด 1.60 กลางอยู่ที่ตำบลแจ่มหลวงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็น
ในขณะที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กนะคะท่านผู้ฟังและทุกเหตุการณ์ค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะจนถึงเช้าตรู่วันนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะเรามาดูลักษณะอากาศในเรื่องของฝนกันบ้างนะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะและประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะไปดูรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังนำข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตเข้ามาเลยนะคะท่านผู้ฟังมาดูสักนิดหนึ่งนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ได้รายงานนะคะว่าในเรื่องของลักษณะอากาศนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่แหละก็ตอนนี้ก็มีการเตือนในเรื่องของคลื่นลมนะคะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาดูนะคะอีกด้านนึงในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดอนฟินนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนางเทียพิศลาได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้นะคะ 9-10 สิงหาคมเขาไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะตอนนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเมื่อวานฝน24ชั่วโมงวัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเป็นฝนมากที่สุดของจังหวัดนะคะ 32.6 มิลลิเมตรค่ะนิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 8.1 มิลลิเมตรนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆไม่มีรายงานนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งฝนสะสมตั้งแต่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้จังหวัดระนองนะคะก็มีฝนสะสมนะคะ2,000 ค่ะท่านผู้ฟังนะ 2,144.9 มิลลิเมตรนะคะก็ตอนนี้ก็ขยับขึ้นอีกนิดหนึ่งช่วง6โมงเช้าจนถึงเที่ยงก็เข้ามาเติมอีก16.0 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังนะสำหรับจังหวัดระนองนะคะวันนี้พระอาทิตย์ตกดินนะคะ18:46 ค่ะพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:16พรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดนะคะในช่วงเช้า24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้30องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังยังคงมีฝนนะคะสำหรับบ้านเรา70%ของพื้นที่แต่โชคดีหน่อยนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่มีตกสลับกับฝนทิ้งช่วงนะคะก็ทำให้ในบางช่วงนี้แหละก็จะทำให้เราได้สัญจรนะคะหรือว่าได้มีภารกิจนอกบ้านกันได้นะคะท่านผู้ฟังแต่ยังไงก็ต้องเช็ครายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยเราไปดูข่าวสารนะคะที่น่าสนใจในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะคะถ้าว่าท่านผู้ฟังที่รักได้ติดตามข่าวสารในเรื่องของการเชื่อม
จังหวัดพัทลุงสงขลานะคะในเรื่องของการเดินหน้าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งทะเลสาบสงขลานี่เขาจะมีครอบคลุมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือจะเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สัตว์น้ำที่นั่นเขาก็จะเป็นลักษณะคือเป็นสัตว์ที่อยู่ได้สองน้ำด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่แหละเราก็จะมองเห็นความแตกต่างคือจะมีสีที่แยกออกมาซึ่งเราก็จะทราบกันว่าถ้าเกิดมีน้ำฝนน้ำป่านี่ก็จะเป็นสีนะคะที่แตกต่างกันก็เลยจะได้เห็นว่าในช่วงหน้าฝนนี่เราก็จะเห็นอ๋อน้ำจืดลงมาแล้วนะในทะเลสาบสงขลานะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมการเดินทางนี่ก็มีจุดนึงที่สามารถเชื่อมได้นะคะคือที่ปากรอนะคะปากรอนี่ก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างทะเลสาบสงขลาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะของจังหวัดสงขลาแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งคือจุดนี้ล่ะก็จะเป็นการเชื่อมนะคะของจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลาคือในพื้นที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างและเขาก็จะไปนะคะไปข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะข้ามทะเลสาบสงขลาไปที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งก็มีระยะทางของสะพานนี้ประมาณ7กิโลเมตรแต่7กิโลเมตรตรงนี้สามารถร่นเวลาการเดินทางให้เหลือ15นาทีกันได้เลยท่านผู้ฟังและเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงพื้นที่2ฝั่งทะเลสาบสงขลาก็ให้สามารถเดินทางถึงกันและกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะปัจจุบันนั้นการเดินทางระหว่างพื้นที่ทั้ง2ฝั่งก็จำเป็นต้องใช้เส้นทางอ้อมส่งผลให้ประชาชนต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงแต่เมื่อโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จนะคะก็คาดว่าจะสามารถลดระยะเวลาเดินทางเหลือเพียง15นาทีซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายนะคะค่าน้ำมันนั่นแหละนะในการเดินทางของประชาชนรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างชุมชนกันด้วยสำหรับกรอบวงเงินการก่อสร้างของโครงการนี้นะคะประมาณ 4,700 ล้านบาทค่ะขณะนี้ก็ได้ดำเนินการเปิดประกวดราคาแล้วและคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปีนี้แล้วก็จะมีการสิ้นสุดนะคะหรือว่าแล้วเสร็จในปี2572นะคะซึ่งตอนแรก

ยังวัยเยาว์ล่ะก็ทราบมาว่ามีโครงการที่จะก่อสร้างตรงนี้แล้วก็เคยนั่งรถผ่านนะคะก็จะมองเห็นการก่อสร้างตอนนี้นะคะในเรื่องของวิศวกรรมต่างๆนะคะความทันสมัยของเรานี่ก็สามารถที่จะดำเนินการตรงนี้กันได้นะคะรอดูกันต่อไปสำหรับการเชื่อมพัทลุงกับสงขลาอีกเส้นทางหนึ่งเป็นการย่นระยะเวลาทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่อยู่นครศรีธรรมราชอยู่ในโซนสายเก่านะคะที่จะข้ามมาจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามมาทางเส้นนี้กันได้นะคะทำให้การเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายตรงนี้ก็จะทำให้สะดวกความสะดวกเกิดขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่าพลังงานนี้ก็ยังมีความผันผวนกันอยู่นะคะซึ่งเราเองก็อ้างอิงกับในเรื่องของราคานะคะของตะวันออกกลางกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟัง16:32 นกันแล้วเรามาดูข่าวทางฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะในเรื่องของท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมัชชาคนจนกรณีชุมชนบ้านคอเอและชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งเร่งรัดบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายนพรบุญแก้วพร้อมคณะก็ได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมัชชาคนจนพร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยเมื่อเวลา 9:15 นท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาติดตามความคืบหน้ากรณีการเพิกถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ชุมชนหัวท่าต้นโดบ้านคอเอ็นหมู่ที่2ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพในพื้นที่ลำน้ำและได้ร่วมการหารือกับตัวแทนชุมชนและหน่วยงานรับผิดชอบค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางผ่อนผันและกำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะคะต่อมาในเวลา 11:15 นรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังชุมชนพื้นที่ชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งหมู่ที่1ตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนชายฝั่งโดยได้หารือร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านอ่าวกุ้งพร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบสิทธิ์และจัดทำแนวเขตการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนควบคู่กับการส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะก็เป็นข่าวที่ทางทีมงานสวทภูเก็ตนะคะก็ได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตกันด้วยนะคะในเรื่องของความคืบหน้าตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้บริหารธนาคารภาครัฐและผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์รวมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยและแนวทางการขับเคลื่อนภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทางทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้จัดเวทีนี้นะคะให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะในเรื่องมุ่งยกระดับบทบาทของธนาคารจากผู้ให้สินเชื่อเพื่อที่อาศัยสู่การเป็นพันธมิตรในการสร้างระบบนิเวศด้านที่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่มีการจัดการนะคะตรงนี้ท่านผู้ฟังคะตอนนี้ทางกรมการปกครองนะคะก็ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นะคะนายนริชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัด

นนทบุรีซึ่งมีนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะตอนนี้ทางกรมการปกครองก็ได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นนะคะตอนนี้ก็ได้มีการคุมเข้มการครอบครองการพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบและควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดกันด้วยแล้วก็ให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะตอนนี้ก็ยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกค่ะคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดให้ในอำเภอบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.นะคะรวมทั้งปลัดอำเภอด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญนะคะเช่นโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมรวมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีค่ะเฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเรียนแบบแล้วก็ให้ท่านนายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในการในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมให้เร่งดำเนินการสอบสวนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาสภาพจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ์และความช่วยเหลือตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและรวดเร็วที่สุดเลยนะคะตอนนี้ท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านยังย้ำอีกนะคะว่ากรมการปกครองจะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนกันด้วยนะคะและท่านก็ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็มีส่วนที่จะช่วยตรงนี้กันได้นะคะในการเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็ในการสร้างสังคมนะคะให้น่าอยู่กันนะคะตรงนี้ถ้าว่าเราติดตามในเรื่องลึกๆเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวานเนี่ยมันมีอะไรที่มันสะท้อนออกมาเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะบ้านโรงเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญสำหรับเยาวชนของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีโครงการอยู่บ้านนะคะวัดโรงเรียนนะคะท่านผู้ฟังที่จะต้องอยู่ควบคู่กันเชื่อมความสัมพันธ์ตรงนี้กันนะคะเพื่อสังคมที่สงบสุขนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะขณะนี้เวลา 16:40 นแล้วค่ะ

0: วัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ค่ะเราก็เตรียมนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF และธนาคารโลกในไทยในปีนี้กันนะคะเดี๋ยวยังไงไว้มีข่าวคืบหน้าอย่างไรคัดข่าวทางเหตุการณ์ก็จะนำมาฝากกันค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการเปิดโลกดิจิทัล Forensics นะคะหรือว่าคอมมือถือก็ถือว่าเป็นพยานปากเอกหลังเกิดคดีรุนแรงนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในเรื่องของการพัฒนานะคะในการทันยุคทันสมัยตรงนี้ในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลก็ถือว่าสำคัญทีเดียวนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล forensics นะคะเช่นเครื่องมือสกัดข้อมูลนะคะในตระกูลต่างๆนะคะเช่นเกรคีนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเมนเนสในเรื่องของการนะคะที่จะนำเครื่องมือเหล่านี้ล่ะมาใช้ในการตามรอยนะคะตามรอยคือถือว่าเป็นพยานที่เงียบนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถตามรอยตรงนี้กันได้แล้วก็ซึ่งบางครั้งนี่เราก็มองว่าการที่เราโพสต์ข้อมูลต่างๆนี้มันมีร่องรอยอยู่ฟุตพริ้นท์นะคะถ้าเป็นภาษาต่างประเทศนะคะในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะทำงานง่ายมากเลยเมื่อตำรวจนะคะเสียบสายเข้ากับโทรศัพท์หรือว่าซอฟต์แวร์ก็จะเจาะผ่านการเข้ารหัสเพื่อที่จะทำการดูดข้อมูลทุกบิตออกมาแม้กระทั่งแชทหรือว่าการสนทนาโต้ตอบที่ถูกกดลบไปแล้วก็ตามผ่านการกู้คืนไฟล์นะคะที่ยังไม่ได้เขียนทับนะคะซึ่งทีมสอบสวนก็อาจจะเจอรูปภาพนะคะในการประกอบอาชญากรรมนะคะประวัติการค้นหาในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Google หรือว่าในข้อความระบายความโกรธแค้นในแอปพลิเคชันนะคะใน Telegram หรือว่า Discord นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกนะคะในเรื่องของหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งเหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะคะที่มีการทิ้งข้อความมากกว่า600ข้อความในแพลตฟอร์มเปิดเผยแผนล่วงหน้านะคะนานนับเดือนแล้วก็ยังมีอีกนะคะในเรื่องของผู้ก่อเหตุในสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งทางตำรวจเองก็ใช้วิธีตรงนี้ล่ะค่ะใช้วิธีนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลนะคะดิจิทัลForensics นะคะในการสืบค้นตรงนี้กันนะคะแล้วก็ถือว่าคือเครื่องมือระดับทหารนี่จะถูกอนุมัติให้ใช้งานได้ผ่านหมายศาลค่ะต่อเมื่อมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตนะคะออกจากที่เกิดเหตุแล้วจึงสามารถจะหยิบ มาใช้เป็นเครื่องมือในการหาแรงจูงใจกันนี่ก็ต้องให้ได้รับการอนุญาตอนุมัตินะคะได้ผ่านหมายศาลก่อนและยังไงก็ตามนะคะจุดที่เครื่องมือนี้นะคะสอบตกอย่างสิ้นเชิงเลยคือเรื่องของการป้องกันแม้ว่าการฆาตกรจะจงใจพิมพ์เบาะแสลงไปบนหน้าฟีดแต่ AI ของบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะของเทคโนโลยีนี่แหละที่สามารถจะเซิร์ฟโฆษณานะคะในเรื่องให้เราได้ทันทีนะคะมีการพูดถึงกับดักนะคะในเรื่องของข้อความข่มขู่การก่อการร้ายเหล่านี้ไม่ได้นะคะสาเหตุที่การดักจับไม่ได้นะคะก็จะมีอีกละในเรื่องของความคลุมเครือของบริบทนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ AI ที่จับคำว่าในภาษาของวัยรุ่นต่างๆซึ่งในบางคำในอภิสราก็ไม่สามารถที่จะนำมากล่าวผ่านสื่อตรงนี้กันได้เลยนะท่านผู้ฟังเราก็ดูโดยสรุปก็แล้วกันนะคะว่าในความไวของ AI นี่เขาก็ไวแล้วก็เป็นไปได้สูงทีเดียวนะคะแล้วก็มีเด็กหลายล้านคนที่บ่นถึงเรื่องเกมบ่นถึงเรื่องสอบหรือพบระบายอารมณ์นะคะรุนแรงแล้วก็ถูกตีตาว่าเป็นภัยคุกคามก็อาจจะเกิดการแจ้งเตือนนะคะกลับไปตรงนี้กันนะคะแล้วก็ทำให้ระบบล่มนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้ AI นี่เขาเข้ามาช่วยตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าในการเข้าไปในสังคมออนไลน์นี่คือในทุกชาติเลยนะคะก็จะใช้ตรงนี้กันแล้วก็เขาก็จะดูนะคะคำที่มันล่อแหลมนะคะในเรื่องของอาจจะกลายเป็นในลักษณะอื่นนะคะหรือในเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะการก่ออาชญากรรมต่างๆก็เลยมีคนเลี่ยงหลายคนนี่ก็จะใช้นะคะเช่นคำที่เป็นตัวยอยักษ์นี่ก็ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนตัวอีอะไรทำนองนี้ละค่ะแต่ถ้าว่าเราอ่านแล้วเราก็จะเข้าใจในบริบทของคำศัพท์แวดล้อมในประโยคเหล่านั้นกันยังมีอีกหลายคำนะคะที่บางคนเขาก็เลี่ยงนะคะก็กลัว AI นะคะจะเข้าใจผิดแล้วก็ไปจับนะคะตรงนั้นกันนะคะแล้วก็สำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตำรวจก็พบหลักฐานเบื้องต้นจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในบ้านพักของผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งก็ได้เปิดดูคลิปนะคะในต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของประวัติการเล่นเกมนี้แนวใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการเรียนจากครอบครัวแล้วก็ความเครียดจากการถูกกันแกล้งกันด้วยในคดีรุนแรงเช่นนี้ล่ะค่ะโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ดิจิทัลก็จะกลายเป็นพยานเงียบที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าการบันทึกชีวิตประจำวันการสื่อสารการค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้โดยไม่รู้ตัวนะคะนี่คือโลกของดิจิทัลForensic หรือว่านิติวิทยาศาสตร์ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะซึ่งถ้าว่าในการตรวจเช็คประวัติการใช้โทรศัพท์นะคะก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งในการโพสต์ในการสื่อสารต่างๆนะคะเช่นประวัติการสื่อสารการบันทึกการโทรเข้าโทรออกรวมถึงสายที่ไม่ได้รับข้อความที่ส่งเข้ามาหรือรวมถึงการสนทนานะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น LINE WhatsApp หรือว่า Telegram Facebook Messenger และอื่นๆนะคะในการสนทนานี่ตอนนี้

แรกๆของอินเทอร์เน็ตนี่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ MSN ก่อนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีในเรื่องของ Hi-Fi แท็กเก็ตแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งเป็น Facebook นะคะแล้วก็คนไทยก็หันมาใช้ Facebook มากขึ้นตั้งแต่ปี2555นะคะซึ่งในเดิมเลย Facebook นี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่มีเมนูภาษาไทยเลยนะคะแล้วตอนหลังนี่เมื่อคนไทยเข้ามาใช้งานเยอะก็เลยมีการพัฒนากันตอนนี้รวมถึง Facebook เขาก็พัฒนาในเรื่อง Meta อะไรด้วยนะคะและแม้ว่าข้อความที่ลบไปแล้วก็มีการกู้คืนได้ถ้าว่ายังไม่เขียนทับดังที่ได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ประวัติในเบราว์เซอร์การค้นหาก็ถูกบันทึกเช่นเดียวกันแล้วสื่อและไฟล์รูปภาพวิดีโอเสียงบันทึกรวมที่ลบไปแล้วนะคะปฏิทินต่างๆนี่ก็สามารถที่จะสืบค้นได้ข้อมูลแอปพลิเคชันระบบรวมถึงรายการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งประวัติการใช้งานข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเกมข้อมูลคลาวรวมถึงiCloud Google หรือว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกลบโดยหลายกรณีก็สามารถกู้คืนข้อความรูปภาพหรือไฟล์ที่ลบไปได้เพราะระบบปฏิบัติการไม่ลบข้อมูลทันทีเพียงแต่ทำเครื่องหมายว่างจนกว่าจะถูกเขียนทับกันซึ่งก็มีอีกถ้าว่าลบนี้ถ้าว่าเราสังเกตนะคะท่านผู้ฟังเราลบข้อความแต่ทางเว็บไซต์นี้จะบอกว่าจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ให้ภายใน30วันแต่ถ้าว่าเลยภายใน30วันแล้วข้อมูลนี้ถึงจะลบหรือเราลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะก็เราอาจจะไปลบในถังขยะแล้วแต่จริงๆถ้าว่าการกู้คืนก็สามารถที่จะกู้คืนได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องใช้ทริคนิดนึงในการเข้าไปตรงนั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการกันได้นั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะคะคือจากกรณีนะคะที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ก็มุ่งเน้นการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ในบ้านพักเป็นหลักค่ะแล้วก็พบคลิปเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่น้องเขาได้เข้าไปดูในต่างประเทศแล้วก็เกมแล้วก็ในเรื่องของแรงจูงใจในการวางแผนล่วงหน้าในการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือรวมถึงอุปกรณ์บุคคลใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเติมเต็มภาพในการสืบสวนตำแหน่งที่อยู่ก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุว่าสื่อสารกับใครก่อนลงมือแล้วการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนะคะวิธีการและเหตุการณ์ที่คล้ายกันข้อความหรือโพสต์ที่อาจแสดงถึงความเครียดหรือความตั้งใจตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าก็เป็นจิ๊กซอที่จะให้ทางหน่วยสืบสวนใช้นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลนี้แหละในการคลำทางที่จะเดินไปได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามข้อมูลที่รวบรวมหรือว่ากู้คืนได้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android ที่มีความยากง่ายแตกต่างกันในการปลดล็อกแล้วก็ยังมีการเข้ารหัสการลบข้อมูลอย่างถาวรหรือการรีเซ็ตเครื่องนอกจากที่การใช้หลักฐานก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยกันด้วยนะคะในกรอบกฎหมายตรงนี้เช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยต้องมีหมายศาลในหลายกรณีเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ก็มีการย้ำเตือนนะคะว่าในยุคดิจิทัลท่านถูกบันทึกไว้เกือบทั้งหมดบนอุปกรณ์ที่พกติดตัวนะคะเทคโนโลยีดิจิทัล Forensics จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยชีวิตดิจิทัลหลังเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเพื่อหาความจริงป้องกันเหตุซ้ำและมอบความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายและสังคมกันด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าดิจิทัล Forensics นี่เขามาไกลนะคะมากกว่าการดึงข้อมูลเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลหลายแหล่งเพื่อเล่าเรื่องราวที่น่าเชื่อถือจนสามารถช่วยตอบคำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมได้อย่างแม่นยำว่าคำให้การที่จะมีความแม่นยำกว่าคำให้การเพียงอย่างเดียวกันท่านผู้ฟังก็ลองมาดูนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์นี่ก็ได้มีการพัฒนามาประมาณสัก 26-27 ปีกันแล้วนะคะซึ่งในเรื่องของการเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยที่มีการใช้ในวงกว้างนี่ก็ขยับมาตั้งแต่ปี2543ปี2544ในยุคนั้นนะคะก็ถือว่ามีการขยับซึ่งจริงแล้วก็จะมีก่อนหน้านั้นแต่ก็อาจจะเป็นในกลุ่มนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็ในช่วงหลังนี่แหละในการเข้าไปใช้ต่างๆซึ่งเดิมนี่เราก็จะมองเห็นเฉพาะในประเทศไทยตอนหลังก็มีนะคะในการบูรณาการนะคะการทำงานร่วมกันเราสามารถที่จะเชื่อมโยง
งแล้วก็ให้เป็นโครงข่ายใยแมงมุมกันได้ที่เขาเรียกว่าเว็บไซต์นั่นแหละท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่

0: กับรายการคัดข่าวทันเหตุการณ์สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมย้ำไม่เห็นด้วยกรณีเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ประชาชนพกปืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันมีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพื่อสร้างความอุ่นใจหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนทางนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
5: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชี้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เยาวชนกระทำผิดในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีทำร้ายชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนพบคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดการเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองรวมถึงยังเกิดปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยการขุดลอกระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรจะเพิ่มความลึกจากเดิมประมาณ2 เมตรถึง 3 เมตรใช้เวลาประมาณ55 วัน กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณเบื้องต้นกว่า1ล้านบาทและอยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอใช้พื้นที่นากุ้งร้างเป็นจุดรองรับดินจากการขุดลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการนำดินไปทิ้งในทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ยังเตรียมขอเสนอบกลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขุดลอกเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปากคลองอู่ตะเภาสำหรับปีงบประมาณ2570เตรียมขุดลอกคลองอู่ตะเภาคลองร.1และคลองร.3เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณครับรู้จักโรคที่คุณย่าไหมครับถ้ารู้จักแล้วก็ดีแต่ถ้ายังแล้วไม่อยากให้เกิดกับตัวคุณหรือคนที่คุณรักต้องรู้ไว้หากเกิดอาการมีไข้สูงเฉียบพลันมีผื่นแดงตามลำตัวปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อเท้านี่แหละครับคืออาการเด่นๆเลยแต่อย่าตกใจเราป้องกันได้โรคที่คุณย่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคชุมชนต่างๆจึงควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านเพื่อกำจัดยุงลายปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำในห้องน้ำจานรองขาตู้กับข้าวแจกันทุก7วันและควรปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องนอนกลางมุ้งใช้ยาทากันยุงอย่าให้ยุงกัดสุมไฟไล่ยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลาออกนอกบ้านไปทำสวนทำได้แค่นี้รับรองโรคที่คุณย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่เกิดกับคุณและคนในชุมชนของคุณแน่นอนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SFE และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะรายการที่จะมาเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนกันนะสดใสเป็นพิเศษวันนี้เอาจริงๆคือเราก็พยายามเนาะอยากจะส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังไงคือหลายคนก็มาฟังรายการแล้วก็เหมือนอยากมาเติมเต็มพลังใจอ่ะก็ได้มาฟังอะไรที่แบบเบาๆสบายๆผ่อนคลายกันในยามเย็นแบบนี้17นาฬิกาหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะก็หมุนคลื่นมาฟังได้เลยนะคะผ่านทางคลื่นความถี่2คลื่นด้วยกัน FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz กับทีมงานสวทรนองค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คือตั้งใจนำเรื่องราวมาฝากเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าปกติแล้วทุกๆช่วงแรกของรายการเนาะก็อยากจะนำเรื่องราวของบุคคลที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนกันก่อนนะคะมาดูเรื่องนี้กันคุณผู้ฟังก่อนอื่นนะอยากจะถามทุกคนก่อนเลยค่ะทุกวัยจริงๆแล้วเน้นในวัยของวัยกลางคนวัยทำงานวัยที่ใกล้เกษียณแล้วยิ่งดีเลยนะคะทุกคนเคยตั้งคำถามแม้ว่าต่อไปเราในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าวันนึงเราอายุ70แล้วอ่ะเราจะนั่งอยู่บนรถเข็นแบบร่างกายอ่อนแอบ้านเราจะมีแต่ถุงยาเต็มไปหมดเลยในบ้านหรือเปล่าหรือว่าในอีกแบบนึงคือเราจะเป็นคนสูงอายุที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ยังแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่า2แบบนี้คุณเคยมองไหมคะว่าในอนาคตตัวเราเองจะเป็นแบบไหนถามว่าทำไมถึงถามคำถามนี้คือวันนี้ตั้งใจอยากจะนำเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาอยู่ในวัย72ปีแล้วนะคะคนคนนี้มีชื่อว่าคุณลุงอนันต์สินสุรัตน์ค่ะซึ่งเป็นท่านเคยเป็นอดีตอัยการท่านหนึ่งนะคะชีวิตของท่านเนี่ยตอนนี้ใช้ชีวิตมาถึง72ปีแล้วค่ะก็เคยมีปัญหาเหมือนกับใครหลายๆคนนะแต่ต้องบอกว่าในวัย72ปีของคุณลุงอนันต์น่ะเป็นวัย72ปีที่แข็งแรงมากแล้วถามว่าเขามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงมาฟังเรื่องราวของคุณลุงกันค่ะย้อนไปเมื่อปีตอนที่คุณลุงอายุสักประมาณ53ปีอะนะคะคุณลุงก็เคยเล่าให้ฟังว่าคุณลุงเนี่ยเคยยืนมองคนที่วิ่งในสวนสาธารณะแล้วก็สงสัยในใจว่าเขาวิ่งกันไปได้ยังไงตั้งไกลไม่เหนื่อยกันบ้างหรอในวันนั้นน่ะลุงอนันต์ไม่ได้มีต้นทุนความคิดเลยนะคะว่าจะฟิตเนสจะอะไรจะออกกำลังกายหรืออะไรนะคะในวัย53ปีนะตอนนั้นนะแต่สิ่งที่ลุงมีคือความตั้งใจที่อยากจะดูแลตัวเองลุงก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยฉันจะต้องแบบดูแลตัวเองว่ะเห็นคนเขาวิ่งกันได้แต่เราอะเราไม่ได้ไปวิ่งแบบมาราธอนเหมือนกับเขาหรอกนะแต่อยากจะวิ่งเพื่อให้สุขภาพร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะคุณลุงก็เลยเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองจากเดินทีละนิดทีละหน่อยเดินจากบ้านเหยาะๆจากเหยาะๆก็กลายเป็นวิ่งขึ้นมาลุงอนันต์นะคะเปรียบเทียบการออกกำลังกายเอาไว้ได้แบบอย่างน่าสนใจมากแล้วนัทชอบมากลุงแกบอกว่าการวิ่งอ่ะก็เหมือนการฝากเงินวันนี้อ่ะเราฝากทีละ10บาท20บาทแต่ถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆเราจะเห็นผลในวันที่เราอายุมากขึ้นเราจะมีเงินเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับการวิ่งที่เราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและดีมากยิ่งขึ้นเมื่อเราแบบออมไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะคือเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยอ่ะแล้วมันแบบตอบโจทย์ของคนในสมัยปัจจุบันนี้เนาะที่ชอบเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการวิ่งต่างๆเป็นแรงบันดาลใจได้ดีเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังซึ่งจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ค่ะเวลาประมาณ20ปีแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคุณลุงอนันต์ในวัย72ปีณปัจจุบันนี้คือเป็นคนที่สามารถวิ่งมาราธอนแล้วก็ผ่านสนามมาแล้วมากกว่า56สนามโอ้ my god แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณลุงอนันต์เนี่ยแกไปคว้าเหรียญมาด้วยเป็นเหรียญ Six Star Finisher หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าเหรียญพิชิต6มาราธอนระดับโลกค่ะโอ้โหคือเราฟังแล้วเราทึ่งนะกับความแบบเก่งของคุณลุงอะค่ะในชายคนนี้ที่ในวัย72ปีอะแล้วไอ้6เหรียญที่แกไปคว้ามาได้นี้นะคะเป็นเหรียญที่เป็นรายการการแข่งขันจากสนามบอสตันเบอร์ลินชิคาโก้ลอนดอนนิวยอร์กโตเกียวแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆอะคือแข่งขันกับคนที่แบบระดับโลกได้อะค่ะแต่ลุงแกบอกว่าไอ้เหรียญรางวัลที่ได้มามันก็ยังไม่ภูมิใจเท่ากับผลการตรวจ
VO2 Max ค่ะหรือว่าการตรวจค่าความฟิตของปอดและหัวใจที่แพทย์เขายืนยันออกมาว่าคุณลุงอนันต์ในวัย72อ่ะแต่คือมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับคนหนุ่มสาวที่อายุ25หรือ30ปีเลยค่ะสิ่งนั้นแบบทำให้ลุงแบบภูมิใจมากแต่เชื่อไหมคะว่าแบบคำที่แกพูดหรือแกให้สัมภาษณ์มามันเป็นคำธรรมดาเป็นประโยคธรรมดามากแกบอกว่าลุงเองอ่ะบอกคนอื่นๆอยู่ตลอดเลยนะว่าลุงเองไม่ได้มีพรสวรรค์ไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบต้องมาลงแข่งขันวิ่งมาราธอนเหมือนกับลุงหรอกแต่สิ่งที่ลุงอยากเห็นคือการเห็นทุกคนลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองไม่จำเป็นว่าต้องวิ่ง42กิโลแบบมาราธอนอะไรอย่างนี้แค่วันนี้คุณลุกขึ้นมาเดิน15นาทีขยับร่างกายแล้วทำแบบนี้ไปตลอดอะค่ะมันก็เป็นเหมือนทุนชีวิตที่ดีของคุณแล้ววัยเกษียณของคุณแบบคุณจะอยู่ได้อย่างสบายกายสบายใจแล้วค่ะและสิ่งที่คุณลุงได้ฝากประโยคทิ้งท้ายเด็ดๆเอาไว้ให้ทุกคนได้เป็นแรงบันดาลใจเลยนะคะนั่นคือแกบอกว่าผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ everybody can do ค่ะโอ้โหคือเท่มากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณลุงอนันต์หน่อยค่ะวัย72ปีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้แม้แต่นัทเอง30ต้นๆก็รู้สึกว่าฟังแล้วเราได้แรงบันดาลใจที่ดีเดี๋ยวจะลองกลับไปออกกำลังกายดูนะคะก็ฝากไว้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนแล้วกันเนาะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสาระอื่นๆกันต่อในรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: รู้หรือไม่การหัวเราะไม่ได้แค่ทำให้รู้สึกดีแต่ยังมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายและจิตใจด้วยงานวิจัยเผยว่าการหัวเราะ 10-15 นาทีต่อวันช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดและกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้หลับลึกขึ้นดังนั้นการหัวเราะไม่เพียงแต่ทำให้เราจิตใจดีขึ้นแต่ยังเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและสนุกได้ในตัวลองหัวเราะให้บ่อยขึ้นในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งกายและใจอ
1: ยากให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นไหมลองออกกำลังกายกันดูค่ะแค่วันละ30นาทีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือทำโยคะก็สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังให้กับชีวิตได้ทันทีอย่ารอช้ามาเริ่มออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
2: ไปอยู่ในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดยังอยู่กันในเรื่องของสุขภาพผู้ฟังยังอยู่ในแคมเปญนี้มาบอกให้กับผู้ฟังย้ำเตือนกันสักหน่อยเผื่อใครที่แบบว่าพอเริ่มซาซาเริ่มห่างๆละก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะสำหรับแคมเปญนี้เลย90วันเข้าพรรษาจากสสส.ให้ทุกคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้แอลกอฮอล์ค่ะโครงการนี้โครงการดีมากเราอ่ะนำเสนอกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงวันเข้าพรรษาอาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วพอผ่านพ้นไปปุ๊บอะคือทุกคนก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไงเราก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่ากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนอะใช้เวลาในช่วง90วันของการเข้าพรรษาในช่วงนี้อยู่นะคะให้ทุกคนแบบปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้อะในการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งแบบสามารถแบบลดได้แบบ 100% ก็ยิ่งดีเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของความศรัทธาทางศาสนาอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเนี่ยพอแบบห่างหายจากวันเข้าพรรษามาปุ๊บทุกคนก็เริ่มแบบชะล่าใจกลับมาดื่มอีกแล้วอะไรอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะอยากให้ทุกคนนึกถึงความตั้งใจว่าเราอ่ะอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าแล้วรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกนะคือบางคนอ่ะดื่มกันมาตลอดอยู่ๆจะให้แบบมาหยุด 100% เลยเด็ดขาดเลยมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากค่ะแต่เขาบอกว่าคือสิ่งที่สำคัญมากๆไปกว่านั้นนอกจากใจของคนที่อยากจะลดงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วอ่ะนะคะกำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากเพื่อนชุมชนสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็มีส่วนที่สำคัญด้วยเช่นกันในการทำให้คนคนหนึ่งสามารถงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปได้แบบ 100% นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้คุณผู้ฟังเนี่ยคือปี68ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนาะเขาก็มีผลสำรวจมีสถิติออกมาว่าจากที่มีการรณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรประมาณนี้ค่ะพบว่าในปี68มีคนที่สามารถลดละเลิกคือแบบไม่ดื่มไปเลยอ่ะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยอ่ะได้ประมาณแบบเป็นหลักล้านเลยนะประมาณ8ล้าน6แสนคนค่ะคือเยอะมากคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 90% เนาะของคนที่เข้ามาอยู่ในแคมเปญลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าค่ะคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่ามันก็ยังมีคนที่ยังดื่มอยู่ยังเลิกไม่ได้อยู่ก็ลองดูไหมล่ะในปี69เนี้ยในช่วงเข้าพรรษาแบบเนี้ยเราลองเข้ามาอยู่เป็นกลุ่มที่จะพยายามจะลดละเลิกแอลกอฮอล์ดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราทำได้มันก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีให้กับร่างกายของเราซึ่งแคมเปญในปีนี้นะคะทางสสส.เขาก็รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษาเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือการเชิญชวนทุกคนเลยนะคะได้แบบมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือการทำกิจกรรมต่างๆหรืออะไรก็ได้อะมันเหมือนเป็นแนวคิด90วันชาเลนจ์เก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าแต้มที่1ถ้าเกิดคุณหยุดได้วันนึงเนี่ยมันก็เป็นแต้มให้กับชีวิตคุณแหละมันเป็นแต้มบุญน่ะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตไง2เหมือนคุณลดละเลิกเหมือนต่อให้สังคมเพื่อนจะชวนอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถปฏิเสธแล้วก็ก้าวออกมาจากการวงดื่มตรงนั้นได้อะมันก็สามารถทำให้คุณเก็บ แต้มไปได้อีก1แต้มมันเป็นแนวคิดแบบนี้อ่ะคุณผู้ฟังเหมือนพอกลับไปที่บ้านเนาะอันนี้นัดดูตามโฆษณาที่สสส.เขาทำแคมเปญนี้ขึ้นมานะคะเหมือนพอคุณกลับไปที่บ้านปุ๊บคุณไปเห็นขวดเหล้าขวดเบียร์ที่คุณดื่มประจำแล้วมันทำให้คุณแบบเกิดแบบมีอาการแบบเฮ้ยอยากกินว่ะเดี๋ยวตบะแหกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถแบบหยุดแล้วก็ไม่ดื่มได้มันก็สามารถทำให้คุณเนี่ยเก็บแต้มเพิ่มขึ้นได้อีก1แต้มอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วแต้มทั้งหมดที่คุณเก็บมาได้คุณฝ่าฟันได้เนี่ยมันก็เป็นรางวัลตอบแทนให้คุณต่อไปในอนาคตนั่นคือคุณจะมีสุขภาพที่ดีไงคุณจะได้อยู่กับครอบครัวไปตลอดไงถ้าเกิดว่าคุณยังฝืนดื่มต่อไปอ่ะร่างกายมันรับไม่ไหวแล้วค่ะอะไรที่ดื่มเกินพอดีอ่ะร่างกายมันรับไม่ไหวอยู่แล้วแล้วต่อไปเราจะป่วยเราจะเป็นคนป่วยเราจะมีอาการมีโรคนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องไม่ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าไม่มีใครอยากไปเจอสภาวะแบบนี้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนี้ค่ะ90วันเข้าพรรษาคุณลองลดละเลิกดูสุดท้ายคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยก็ได้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณในระยะยาวด้วยนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับแคมเปญดีๆจากสสส.ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: วาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: กลับมาในช่วงที่3ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันนะคะช่วงที่3นี้คุณผู้ฟังคือไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองมานะคะที่เขาออกมาเปิดเผยว่าเฮ้ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาฝนตกหนักๆช่วงแบบร้อนหนักๆแล้งหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันมีปัจจัยแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองเอาเฉพาะแค่จังหวัดเรานะเป็นสถิติที่เขาเปิดเผยออกมานะคะมันก็มีโรคสำคัญที่เราต้องเฝ้าระวังค่ะไม่ว่าจะช่วงไหนก็แล้วแต่ช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งฤดูฝนค่ะซึ่ง4โรคที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเขารวบรวมสถิติแล้วก็ทำมาให้เราได้ติดตามกันนะคะเขาบอกว่าจังหวัดระนองเราอ่ะยังคงต้องเฝ้าระวัง4โรคที่สำคัญเลยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เยอะมากนั่นก็คืออันดับแรกโรคพิษสุนัขบ้าที่ทุกคนได้ติดตามกันไปเนาะถึงแม้ว่าไม่ใช่แค่ช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงฤดูฝนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีการประกาศโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นมาเพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะนะคะแล้วก็ยังมีโรคมือเท้าปากอันนี้เกิดขึ้นในเด็กเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีโรคไข้มาลาเรียมีโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับการติดตามผลกระทบต่างๆในช่วงฤดูไหนก็แล้วแต่นะคะคือมาดูสถิติกันคุณผู้ฟังว่าคนที่ป่วยทั้ง4โรคนี้ในจังหวัดระนองเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่กันบ้างเริ่มกันที่โรคแรกค่ะโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปากเนี่ยตอนนี้ของจังหวัดระนองนะคะมีผู้ป่วยสะสมแล้ว294รายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กๆอายุต่ำกว่า5ปีค่ะคือมันก็เกิดมาจากการที่เด็กๆไปโรงเรียนอะเนาะคือไม่ใช่โทษว่าไปโรงเรียนแล้วก็จะเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เด็กออกจากบ้านแล้วก็ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆเนาะมันก็อาจทำให้เขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ตกลงไปแล้วก็ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ไม่ว่าจะเป็นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลหรืออะไรประมาณนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางสาธารณสุขเองก็เน้นย้ำให้สถานศึกษาเขาช่วยกันคัดกรองเด็กๆก่อนที่จะเข้าไปเรียนคือตรวจมือตรวจเท้าตรวจปากตรวจอะไรคือตรวจหมดเลยนะคะเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ไม่ให้เด็กๆเกิดอาการแบบนี้ได้ด้วยคือป้องกันไว้ก่อน2ค่ะข้อมูลของโรคไข้มาลาเรียก็ยังคงระบาดหนักอยู่ในพื้นที่ชายแดนอย่างบ้านเราเนาะก็เป็นพื้นที่ชายแดนนะคะที่ต้องเฝ้าระวังค่ะข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียเนี่ยสะสมแล้วนะคะของจังหวัดระนองประมาณ500รายโดยอำเภอกบุรีมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดเลยเท่าไหร่รู้ไหมคะเห็นตัวเลขแล้วตกใจ469รายจาก500รายค่ะคือเยอะมากประมาณ 93% คุณผู้ฟังคือผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีการพบเชื้อแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่ตามพื้นที่ชายแดนนะคะก็อย่างเช่นในกระบุรีแหละ400กว่าคนนี้คือไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะอีกหนึ่งโรคค่ะก็คือโรคไข้เลือดออกที่จะเจอบ่อยๆในช่วงฤดูฝนนะคะยิ่งบ้านเรานี้ใช่ไหมฝนตกบ่อยฝนตกตลอดพายุลูกไหนก็ระนองโดนตลอดนะคะเล็กๆน้อยๆเราก็โดนตลอดฝนตกอยู่ตลอดนะคะจังหวัดระนองเนี่ยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วนะคะสะสมอยู่ที่ประมาณ115รายโดยในช่วงที่สภาพอากาศช่วงฤดูฝนมันก็อาจจะเอื้อต่อการที่แบบมียุงเยอะหน่อยยุงลายเยอะหน่อยน้ำท่วมขังอะไรประมาณนี้ค่ะก็ทางถึงแม้ว่าทางหน่วยงานต่างๆเขาก็ได้ออกมาตรการรณรงค์ส่งเสริมเข้าไปดูแลเข้าไปฉีดพ่นยุงให้ตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆแต่ก็ยังหนีไม่พ้นเนาะส่วนโรคพิษสุนัขบ้านะคะ ก็ตอนนี้เนี่ยมีการฉีดวัคซีนให้กับน้องหมาน้องแมวไปเยอะพอสมควรแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วหลายหน่วยงานคือเขาก็เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งหน่วยงานในพื้นที่เองนะคะปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะตอนนั้นเนี่ยก็มาระดมช่วยกันเปิดให้ทุกคนนำน้องหมาน้องแมวมาฉีดวัคซีนกันแบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนๆแล้วก็ล่าสุดนี้เพิ่งมีพี่ๆจากซอยด็อกเขาก็มาอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับน้องหมาน้องแมวไปแล้วก็ตอนนี้ก็ประกาศเชิญชวนให้ทุกคนพาน้องหมาน้องแมวไปฉีดวัคซีนกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเพิ่งมีการประกาศควบคุมเขตพื้นที่โรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าไปในพื้นที่บ้านหาดส้มแป้นหมู่ที่3นะคะก็อยากให้ทุกคนเฝ้าระวังกันไว้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามประกาศที่เขาประกาศออกมาอย่างเคร่งครัดเนาะร่วมด้วยช่วยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ

0: ลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
1: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
0: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยอะน้อง
1: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันค่ะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเรามีข่าวมาฝากกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วค่ะจะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วแล้วก็ในช่วงวันแม่ของทุกๆปีนะคะช่วงก่อนระหว่างวันแม่หรือหลังวันแม่ไปสักนิดหนึ่งคนก็มักจะซื้อของที่ระลึกไปฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะคะหรือว่าซื้อของไปใช้ในการจัดกิจกรรมในห้วงของวันแม่ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะจากทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเขาก็เป็นอีกหน่วยงานนึงนะคะที่มีการจัดงานวันแม่ขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็นอกจากมีการจัดงานวันแม่แล้วนะคะที่นี่เองค่ะเขาก็มีการจัดทำแล้วก็จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับดอกมะลิหรือสัญลักษณ์ที่จะใช้ในห้วงวันแม่ค่ะก็มีเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรให้ได้เลือกซื้อกันบ้างนะคะเผื่อใครที่กำลังมองหาอยากจะซื้อของอะไรไปกราบคุณแม่ดีในช่วงวันแม่นี้นะคะก็มีขายตั้งแต่ราคา10บาทค่ะเป็นดอกช่อดอกมะลิเล็กๆนะคะช่อดอกมะลิรักแม่หรือจะเป็นช่อใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็20บาทแล้วก็มีราคา50บาทค่ะมีบัตรอวยพรส่งรักให้คุณแม่20บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีแม่เหล็กสื่อรักจากลูก120บาทนะคะมีหวีสับเป็นรูปดอกมะลิค่ะเป็นงานที่ใช้ในใช้ดินญี่ปุ่นในการปั้นนะคะแล้วก็มีอโรมาดอกมะลิด้วยค่ะมีมาลัยคล้องใจมาลัยเนี่ยจะ300บาทแล้วก็มีเป็นมาลัยคล้องเทียนนะคะ300บาทเหมือนกันมีผ้าพันคอด้วยนะคะเป็นผ้าพันคอที่เขาสกรีนลายดอกมะลิมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีพานสำหรับหน่วยงานต่างๆที่อยากจะนำไปใช้ในห้วงวันแม่นะคะก็เป็นพานขนาด3นิ้วค่ะแล้วก็มีพานขนาดต่างๆนะคะคือเยอะมากคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าคือของเขาเยอะมากจริงๆสักประมาณเกือบ20รายการด้วยกันนะคะราคาก็ย่อมเยาตั้งแต่10บาทนะคะเริ่มต้นที่ดอกไม้ช่อเล็กๆค่ะไปจนถึงพานขนาดใหญ่ๆประมาณสัก 2,000 ด้วยกันก็เป็นพานที่เหมาะสำหรับหน่วยงานจะนำไปใช้นะคะส่วนผ้าพันคอเนาะอันนี้เป็นเชื่อว่าหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ปีนี้เนี่ยทำลายสวยมากค่ะมีให้เลือกประมาณ3ลาย3สีด้วยกันใครสนใจอยากจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามได้เขาก็มีการโชว์รูปสินค้าแล้วก็บอกช่องทางในการสั่งซื้ออยู่นะคะจะมีการสแกนแอดไลน์ไปค่ะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อทางนั้นเลยหรือว่าจะโทรไปสอบถามก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวๆกรุงเทพนะคะก็สามารถไปได้ค่ะที่ศูนย์ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ค่ะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดแล้วค่ะณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: สวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
4: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาติที่นี่ทางสวทรนองนะครับรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็แบบออนไลน์หน้าเพจ Facebook สวทรนองเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับนอกจากจะสามารถรับฟังทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วนะครับทางสวทรนองเรายังนำเสนอข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจของ Facebook สวทรนองTikTok สวทรนอง YouTube สวทรนองแล้วก็ X หรือว่า Twitter เดิมนะครับสวทรนองเช่นเดียวกันท่านฟังท่านใดนะครับสะดวกติดตามช่องทางไหนอย่าลืมนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเราจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้อัปเดตมาถึงมือท่านผู้ฟังเลยนะครับทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับ เช่นเดิมครับวันนี้ก็ยังคงมีเนื้อหาสาระทั้งนอกและในพื้นที่จังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังยามเย็นๆแบบนี้นะครับสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับ
5: เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับครั้งที่1ประจำปี2569ทางนี้ก็เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับมือกับสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนื่องจากภาคใต้นะครับมีลักษณะภูมิอากาศเฉพาะฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยที่มีช่วงฤดูฝนแตกต่างกันมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันจึงต้องมีการบริหารจัดการตามพื้นที่ช่วงเวลาประเภทของภัยและเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569ยังต้องติดตามพื้นที่แล้งซ้ำซากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรในช่วงปลายเดือนตุลาคมฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องเพิ่มการเฝ้าระวังอุทกภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงมกราตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะครับจากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำสำหรับช่วงหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีน้ำสำรองเพียงพอและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในปี2570ตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยนะครับผ่านระบบ SMS แล้วก็เซลบอร์ดแคสตลอด24ชั่วโมงเตรียมศูนย์พักพิงสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานด้านน้ำเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทางนี้นะครับนายพิพัฒน์ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดในภาคใต้ซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้เพียงพอประสานทั้งภาครัฐเอกชนและอาสาสมัครในพื้นที่ทางนี้นะครับให้กรมชลประทานดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ประสานหน่วยงานทหารตำรวจฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนประชาชนและศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขการช่วยชีวิตยารถฉุกเฉินแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอนะครับทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำชับนะครับหน่วยงานด้านการสื่อสารของภาครัฐร่วมรับมือกับสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากเลยบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้ที่สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทางนี้นะครับรัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งคุมเข้มมาตรการอาวุธปืนห้ามพกพาในที่สาธารณะรวมถึงผลักดันการแก้ไขปัญหากฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำทางด้านนางสาวสุภมาได้กล่าวไปว่านะครับตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ทราบเหตุและเข้าใจความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศที่เศร้าและสะเทือนใจกับความสูญเสียครั้งนี้จึงสานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสารโดยนะครับขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและก็ทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้งดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้ที่สูญเสียในทุกช่องทางโดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงความคืบหน้าของสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการและรายงานความคืบหน้าด้วยตามหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลที่เป็นเท็จขณะเดียวกันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและเผยแพร่สื่อให้เพิ่มขึ้นในสังคมนะครับเพื่อสื่อการเยียวยาจิตใจสื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กและเยาวชน และสื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันในการรับส่งต่อข้อมูลข่าวสารดังนี้ก็ให้เพื่อสื่อที่ดีนะครับเป็นพลังบวกของสังคมในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันการกลั่นแกล้งในโรงเรียนนะครับการดูแลสุขภาพจิตใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการผลิตสื่อที่ช่วยให้พ่อแม่ครูและสังคมเข้าใจรับฟังเด็กได้มากขึ้นนะครับก็ในฐานะที่เป็นคุณแม่คนหนึ่งนะครับนางสาวสุภมาก็ได้กล่าวว่าวันนี้หัวใจของตัวเองก็แตกสลายไม่ต่างจากพ่อแม่และครอบครัวของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณครูผู้ที่สูญเสียทุกครอบครัวนะครับซึ่งความสูญเสียครั้งนี้เป็นความเจ็บปวดของคนไทยทั้งประเทศนะครับ
4: ไปต่อกันที่นะครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานเปิดโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นะครับผู้ที่ผ่านการอบรมณโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยวิทยากรคณะครูและผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับนะครับซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและอาสาสมัครจำนวน400คนให้มีความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยต่อไปนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวว่าขณะนี้นะครับประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี2548แล้วและในปีนี้นะครับ2569จะมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า14ล้านคนเลยคิดเป็นร้อยละ 22.14 ของประชากรทั้งหมดนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีผู้สูงอายุนะครับกว่า 580,000 คนเลยดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุเพื่อขานรับนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนซึ่งปรับบทบาทจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนแทนนะครับทางนี้ก็เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนต่างวัยในครอบครัวและชุมชนพร้อมย้ำว่ายังแค่ไม่ใช่เพียงการอบรมเพื่อให้ความรู้แต่เป็นการปลูกเม็ดพันธุ์แห่งความเอื้ออาทรลงในหัวใจของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าลูกหลานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนร่วมสร้างกันได้สำหรับการอบรมครั้งนี้นะครับมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและร่วมกันกับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพอบอุ่นและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปนะครับไปต่อกันที่นะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นประธานมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจำนวน29แห่งก่อนที่จะรับฟังการรายงานผลการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมและสถานบริการรวมทั้งการขอปรับปรุงเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าโซนนิ่งนั่นเองซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมโดยมีนายชุนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและก็สถานบริการซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้องอย่างยั่งยืนก่อนที่จะมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยได้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพพร้อมสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้มอบไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเน้น3ประเด็นหลักสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่ปี2561กว่า400คำขอนั้นขณะนี้นะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดการพิจารณาและอนุญาตไปแล้วเกือบ 75% เหลือเพียงประมาณแค่100กว่าคำขอเท่านั้นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนจากเดิมที่สามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นแต่ในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า300ฉบับนะครับทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลอุปสรรคด้านกฎหมายต่างๆที่เป็นข้อจำกัดของผู้ประกอบการบางส่วนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และบริบทในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การปรับปรุงกฎหมายจะต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงและประโยชน์ของสาธารณะครับซึ่งผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าภาครัฐต้องการสนับสนุนให้ทุกคนประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมขณะเดียวกันผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ระบบกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องสำหรับส่วนการปรับปรามธุรกิจนอมินีรัฐบาลก็ยังคงเดือนหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังซึ่งหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคดีอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะขยายผลเพิ่มเติมต่อไปสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยกำลังขับเคลื่อนอย่างชัดเจนขณะนี้ก็คือการจัดระเบียบธุรกิจโรงแรมให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและปรับปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวนะครับไปต่อกันที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองได้เปิดเผยถึงกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งนะครับหลังเข้ารับบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือว่าร่อง11นั่นเองซึ่งท่านผู้ฟังนะครับคงเห็นภาพในสื่อโซเชียลแล้วนะครับบางครั้งมันก็โอ้โหผู้ตำตรงก็น่าหวาดกลัวเหมือนกันนะจากที่จะมีกล้ามเป็นมันๆ นะครับเนาะมันเหมือนรอยเป็นแผลเลยก็ว่าได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับได้กล่าวว่าตนได้สานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและก็บริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการเสริมความงามที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงประชาชนผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับดังนั้นจึงสั่งการให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่พร้อมประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลและแพทยสภาที่กำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ก็เพื่อให้ช่วยเหลือนะครับผู้เสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนในทุกมิติรวมถึงมีความห่วงใยต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจใช้บริการเสริมความงามจากสื่อโฆษณาออนไลน์นะครับรวมถึงราคาโฆษณาที่ต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงโฆษณาราคาหนึ่งแต่กลับเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนสูงขึ้นกว่าเท่าตัวนี้ก็ไม่ปกติแล้วนะครับทำให้ผู้บริโภคย่อมเสียเปรียบตั้งแต่ก่อนเริ่มรับบริการอีกประเด็นหนึ่งก็คือการให้ผู้บริโภคลงนามเอกสารที่ระบุว่าไม่รับประกันผลลัพธ์เนี่ยหรือว่ามีข้อความที่อาจทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องได้หากเป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สคบจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายด้วยนะครับนอกจากนี้ทางสคบยังยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจบริการเสริมความงามด้านสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยรายละเอียดนะครับราคาต่างๆค่ารักษาการบริการเงื่อนไขที่ชำระเงินสิทธิในการยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงตลอดจนนะครับชื่อของแพทย์ผู้ที่ทำหัตถการเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อผู้บริโภคเพื่อสามารถจะตัดสินใจได้อย่างรอบคอบนะครับพร้อมทั้งป้องกันการใช้ข้อความหรือว่าเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแต่แก่ผู้บริโภคทั้งนี้นะครับย้ำว่าการคุ้มครองผู้บริโภคต้องเดินควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจที่สุจริตด้วยนะครับดังนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบการให้บริการการกำหนดราคาเงื่อนไขในสัญญาธุรกิจซึ่งเป็นบริการเสริมความงามอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นนะครับขอย้ำถึงฝากท่านผู้ฟังรวมถึงพี่น้องประชาชนว่าก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะครับอันนี้เป็นเรื่องเสริมความงามนะครับก็ต้องควรสอบถามราคารวมทั้งหมดก่อนนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรอ่านสัญญาและเอกสารยินยอมทุกฉบับให้ครบถ้วนก่อนที่จะลงนามแล้วก็เก็บหลักฐานโฆษณาใบเซ็ตรวมถึงสัญญาไว้ทุกครั้งซึ่งความสวยนะครับไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงนะครับวงเล็บใครก็อยากสวยอยากหล่อทุกคนนะครับแต่ต้องถูกต้องเหมาะสมกับราคาด้วยวงเล็บปิดนะครับรวมถึงราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่จ่ายจริงหากพบโฆษณาเกินจริงถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้ลงนามในเงื่อนไขก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบนะครับ1166หรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้เลยนะครับไปต่อกันที่เพจของข่าวจริงประเทศไทยนะครับได้โพสต์มาว่ารัฐบาลยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อพัฒนาข้อมูลคนพิการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐดูแลสิทธิประชาชนอย่างต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินโครงการยกระดับระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเป็นระบบหลักในการบริหารจัดการสิทธิและสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศเพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีความต่อเนื่องซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับใช้งบประมาณรวมกว่า45ล้านบาทแบ่งเป็นโครงสร้างจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการและโครงการก่อสร้างห้อง Data Center พร้อมระบบมาตรฐานศูนย์ข้อมูลนะครับซึ่ง2โครงการผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนงบประมาณของภาครัฐแล้วก็คำนึงถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อประชาชนนะครับทางนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าระบบฐานข้อมูลคนพิการเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2552ปัจจุบันอุปกรณ์หลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มไม่เพียงพอนะครับและไม่รองรับมาตรฐานด้านความมั่นคงความปลอดภัยทางดิจิทัล นะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งผ่านมานะครับเคยเกิดเหตุเครื่องแม่ข่ายขัดข้องส่งผลกระทบต่อการออกบัตรประจำตัวคนพิการทั่วประเทศจึงจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการให้บริการในระยะยาวต่อไปสำหรับห้อง Data Center แห่งใหม่นี้นะครับจะติดตั้งระบบตามมาตรฐานข้อมูลอาทิระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นระบบไฟฟ้าสำรองการป้องกันอัคคีภัยระบบการควบคุมการเข้าออกเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงของข้อมูลนะครับเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบลดความเสี่ยงจากการหยุดให้บริการและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันนะครับฐานข้อมูลคนพิการรองรับการบริหารจัดการสิทธิของคนพิการกว่า 2.3 ล้านแสนคนครอบคลุมการออกบัตรประจำตัวคนพิการการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเบี้ยความพิการการเชื่อมโยงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภาครัฐนะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลควบคู่กับการยกระดับการให้บริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างรวดเร็วสะดวกต่อเนื่องโดยเฉพาะคนพิการซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับ จังหวัดระนองนะครับจัดพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ได้รับสัญชาติไทยและมอบบัตรประจำตัวแก่เด็กนักเรียนอักษรจีเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับการออกนะครับเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีนะครับโดยมีนายคงกิจฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนายสมควรปร้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนะครับรวมถึงส่วนราชการคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนายสมควรป้องอ่อนนะครับนายอำเภอเมืองระนองได้กล่าวว่าอำเภอเมืองระนองเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้านการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติเป็นจำนวนมากจึงได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับการรับรองสถานะบุคคลและสัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางด้านนายกรงกิจฉัตรมณีรัตน์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติถือเป็นภารกิจสำคัญที่สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนอักษรจีนะครับที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐนะครับพร้อมชื่นชมการบูรณาการความร่วมมือของจังหวัดอำเภอและก็สำนักทะเบียนและก็ทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมผลักดันการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลจนเกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับในส่วนของนายราชานมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการมีบัตรประจำตัวประชาชนและสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้องถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะนักเรียนอักษรจีนี้จะเป็นอนาคตของประเทศการได้รับกำหนดเลขประจำตัวประชาชนก็จะช่วยเปิดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับการดำเนินงานนะครับจังหวัดระนองได้มอบบัตรประจำตัวให้กับบุคคลได้รับสัญชาติไทยจากการเพิ่มชื่อในทะเบียนและการลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2จำนวน17รายนะครับซึ่งกำหนดเลขประจำตัว13หลักให้กับเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรจีจากฐานข้อมูลสำนักทะเบียนนะครับกรมการปกครองจำนวน 1,754 รายโดยจำนวนดังกล่าวได้รับกำหนดเลขประจำตัวประชาชนแล้ว254รายขาดคุณสมบัติ275รายแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ42รายนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ
6: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
7: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกกรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SFE และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาด
8: วันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง 15:00 นเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
9: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

งเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริโภคก่อนแล้วแล้วก็คงต้องมีการปรับปรุงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพกอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายที่จะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟตี้ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
5: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
4: ด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
6: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
4: ขณะที่นายนิกรสวมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิตปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลิชโยรายงาน
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำนายสุชาติกล่าวว่า การพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์ปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
9: ้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
10: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนวเข ขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีระสายสวทภูเก็ตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่3แทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162 กม./ชม.และลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่8เดือนสิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับที่มาในห้องส่งยังเหมือนเดิมนะครับคุณบุญประกอบบุญปืนทุนชัยคำรอดสายชนิสังนะครับแล้วก็ที่มาเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมิทักษ์และอัครเดชคำชิระนะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมมาที่สนามราชมังคลาธีราสถานนะครับเพื่อมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟุตบอลซึ่งครับนะฮะนัดของไทยเล่นในบ้านในการเจอกับเมียนมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญครับวันนี้สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่เจอกับเมียนมา20นาฬิกาครับต้องมาชมถึงสนามแล้วครับบรรยากาศกองเชียร์นะคึกคักมากและก็ไม่สามารถนะที่จะสดในช่วงเวลาดังกล่าวนะเพราะว่าโอ้โหกองเชียร์เยอะมากนะครับแล้วก็กลัวว่าจะเสียงดังต้องลงมาที่ห้องเพรสเซนเตอร์นะครับในการบันทึกเสียงแล้วก็ส่งออกอากาศก่อนฟุตบอลที่จะคิกออฟกันในเวลา20นาฬิกานะครับซึ่งเราเจอกับเมียนมานะครับชุดสีน้ำเงินครับทีมชาติไทย20นาฬิกาสนามราชมังคลากีฬาสถานแฟนๆมากันเยอะนะครับแล้วก็บัตรเข้าชมมีจำหน่ายที่หน้าสนามด้วยนะฮะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนคู่ก่อนหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยกัมพูชาชนะเวียดนามกัมพูชาชนะกัมพูเวียดนามชนะกัมพูชานะนะครับขออภัยเวียดนามชนะกัมพูชามา3-1นะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอินโดนีเซียตกรอบนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะแฟนคลับนี่ค่อนข้างครั้งกันเลยทีเดียวนะกัมพูชาตกรอบนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับอินโดนีเซียนะครับขออภัยอินโดนีเซียเมื่อวานนี้เสมอสิงคโปร์1-1นะตกรอบนะนะครับก็เป็นทางด้านของสิงคโปร์กับเวียดนามแหละผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนส่วนวันนี้เนี่ยไทยนะครับลงแข่งขันนะฮะเจอกับเมียนมานะฮะอีกคู่หนึ่งมาเลเซียเจอกับฟิลิปปินส์นะครับมีผลกันทั้งนั้นนะครับนะฮะมีผลกันทั้งนั้นสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเราเชียร์ไปด้วยกันทางทรูวิชั่นนาวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบัตรหน้าสนามยังมีจำหน่ายอยู่นะครับมาร่วมมาเชียร์กันนะครับจากการแข่งขันฟุตบอลครับเราไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะซึ่งจบไปเมื่อสักครู่นะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ CV คัพนะซึ่งไทยนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับก็ไทยนั้นนะครับในการแข่งขัน CV Cup 2026นะฮะเลข2ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับลงแข่งขันนัดที่2หลังจากที่นัดแรกชนะฟิลิปปินส์มา3-0เซตเจอกับอินโดนีเซียที่ชนะเวียดนามมา3-2เซตนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อนที่ไทยแข่งเนี่ยเป็นเวียดนามนะลงแข่งขันก่อนนะครับเวียดนามนั้นแพ้ฟิลิปปินส์มานะฮะแพ้ฟิลิปปินส์แบบถือว่าพลิกล็อกนะนะครับเวียดนามแพ้ฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งนะครับ2-3นะ2-3เซตนะครับก็ทำไมเวียดนามไม่น่าจะได้เข้ารอบแล้วนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้ไม่น่าจะได้เหรียญเงินหรือว่าอย่างน้อยๆก็คงจะไม่เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญ นะฮะเพราะว่านัดสุดท้ายจะเจอกับไทยเนี่ยเขาแพ้มา2นัดนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็ขออภัยในสกอร์เวียดนามนะแพ้ฟิลิปปินส์นะครับ1-3เซตนะครับแพ้ไป2นัดติดเลยนะอกหักนะหลังจากที่นัดที่แล้วก็แพ้อินโดนีเซียมา2-3มาแพ้ฟิลิปปินส์อีก1-3เซตนะครับฟิลิปปินส์มีโอกาสได้เหรียญ นะไม่เงินก็ทองแดงลุ้นกันนัดสุดท้ายนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเขาบอกว่าเขาเก็บตัวเหมือนกันนะไปไว้แข่งขันที่แคมป์เอเชียนะครับก็ถือว่าฟิลิปปินส์ล้างแค้นเวียดนามได้สำเร็จนะครับหลังจากที่แพ้ไปในสนามแรกนะที่ฮานอยเนี่ยตอนนั้นฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามไป1-3เซตนะครับอ้าวมาที่คู่ไทยกันนะครับจบไปเมื่อสักครู่นะในการแข่งขันระหว่างไทยนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับก็ของเราเนี่ยลงสนามอย่างที่บอกนะครับชนะฟิลิปปินส์มา3-0เซตส่วนอินโดนีเซียชนะเวียดนามมาครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับ3-2เซตโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยส่งชุดใหญ่ครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับมีชัชชุดออน

0: โอกสีที่หายจากการบาดเจ็บลงมาแข่งขันด้วยนะครับนาทีสองแล้วนะครับหัวเสานะครับมีทัดดาวนึกแจ้งนะครับศาสิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยาโกกรำนะฮะแก้วกัลยากมุลทลาและตัวรับอิสระเบียร์นุชแป้นน้อยนะครับส่วนอินโดนีเซียครับมีทิชยาอามัญญาบุตรีกัปตันทีมนะครับผลปรากฏว่าของเราเนี่ยมีเกมรุกที่หลากหลายบอลสั้นบอลหัวเสาบีหลังนะเอาชนะอินโดนีเซียนะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะรับเหนียวแน่นแต่สู้ความคมความหนักนะความหลากหลายของไทยไม่ไหวนะไทยชนะไป3ประตูเซตนะครับ25-18 25-17 และ25-12ครับคว้าชัยชนะนะครับ2นัดติดเลยนะครับได้อีก3คะแนนเป็น6คะแนนนะเป็น6คะแนนก็ทำไมวันพรุ่งนี้นะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับขออภัยนะพรุ่งนี้เจอกับเวียดนามนะแล้วก็คู่แรกนะฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียก่อนนะครับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียน่าจะเป็นการลุ้นอันดับที่2เหรียญเงินนะครับนะส่วนเวียดนามเขาก็ฝากความหวังเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเขาชนะไทยได้นะเขาอาจจะได้มีลุ้นเหรียญนะครับแต่ว่าไทยคงยากนะนาทีนี้นะครับไทยเนี่ยเล่นในบ้านด้วยฟอร์มก็แข็งแกร่งเต็มที่นะเรามีเตรียมแข่งขันรายการนี้เพื่อจะไปเอเชียนนะชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา 13:00 นฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่ที่ชิงอันดับที่2แล้วกันชิงเหรียญเงินนะครับและก็ไทยเจอกับเวียดนามนะครับไปร่วมให้เชียร์ไทยให้คว้าแชมป์แบบสดใสเลยชนะ3นัดรวดและเป็นการชัยชนะย้ำชัยเหนือเวียดนามนะพรุ่งนี้นะครับ 16:30 นคู่ที่2นะครับถ่ายทอดสดทางวัน31และแอปพลิเคชันวันดีนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลเราไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับแบดมินตันรายการวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026ครับเวอร์ทัวร์นะครับ BWF นะครับเวอร์ทัวร์นะครับซุปเปอร์300นะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับความหวังหมู่บ้านนี่ต้องบอกอย่างนี้นะความหวังหมู่บ้านความหวังของโอเชียชาวไทยครับคู่พี่น้องเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดครับรอบรองชนะเลิศวันนี้เจอเกาหลีใต้ครับซองฮีลีแล้วก็ปาร์คมินจีปรากฏว่าคู่ของเบญญาภากับนันทการเป็นฝ่ายชนะไป2-0เกมครับ21-11และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026ครับชนะ2-0เซตนะฮะก็ถือว่าเป็นการชิงชัยในรายการระดับวอร์ทัวร์นะครับเป็นรายการที่2ของเธอนะคือเข้าชิงในรายการแคนาดามาแล้วนะคราวนี้มาชิงที่รายการโคเรียมาสเตอร์นะครับไปชิงกับใครไปชิงคู่ของจีนนะฮะเจอกับคู่ของจีนก็คือหลี่ยี่กับหวังติงจีพรุ่งนี้ได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักแบดมินตันคู่สาวไทยนะครับจากแบดมินตันนะครับไปติดตามความเร็วกันนะครับที่อินโดนีเซียนะครับการแข่งขันเรสที่1ของจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่4ที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งนักบิดไทยจาก Honda Racing Thailand แล้วก็ Yamaha นะครับค่าย Yamaha ด้วยก็ไปแข่งขันในระดับท็อปคลาสเนี่ยนะครับของเอเชียนะครับในรุ่น 600cc นะครับของเราทั้งมิกธนัตลองปลิวจาก Honda นะครับหมายเลข31แล้วก็มีทางด้านของอนุภาพซามูลหมายเลข500จากค่าย Yamaha นะก็ออกสตาร์ทจากหัวแถวนะแล้วก็ลุ้นแข่งขันกันนะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้นะก็สู้กันอย่างสนุกดูเดือดนะครับจนถึงรอบที่12รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็บอกว่าของเราได้โพเดียมอันดับที่3นะครับก็คือมิกธนัตละอองปลิวนะได้ที่3ส่วนอนุภาพซามูลนะนำมาเกาะกลุ่มอยู่ที่2อยู่นะจากค่ายยามาฮ่าเนี่ยอนุภาพไปล้มในช่วงของ2รอบสุดท้ายครับน่าเสียดายนะหลุดโค้งล้มลงไปนะครับนะแล้วก็ไฮเปกกฤษดาธนโชคครับไปได้หมายเลข18นะไปได้แค่รอบที่8ครับก็ล้มอีกเหมือนกันนะก็ทำใหแชมป์รายการนี้นะของรุ่น 600cc เนี่ย เป็นของทางด้านนักบิดจากอินโดนีเซียนะค่ายอินโดนีเซียก็ในรุ่น 600cc นะก็คือทางด้านของวาฮูโนโกโร่นะครับจากยามาฮ่าอินโดนีเซียนะที่2ดาเนียลนะดาเนียลกัสมานะจากค่ายยามาฮ่ามาเลเซียนะครับแล้วก็ที่3เป็นไฮเปกนะฮะ ไฮที่3เป็นไฮเปกนะทางด้านของธนัทลองปลิวนะครับได้อันดับที่3นะครับนะพรุ่งนี้เรียส2รอเชียร์ตอนนี้เนี่ยคะแนนของเดนิเอลนะเดนิเอลคาสมาเนี่ยนำอยู่ในคะแนนสะสมในรุ่น600ซีซีนะครับ112คะแนนนะธนัทลองปลิวนะฮะมิกธนัทลองปลิวเนี่ยของไทย112นะอยู่ที่2ตามหลัง10คะแนนแล้วก็อนุภาพซามูลจากค่ายยามาฮ่านะครับ93คะแนนนะครับน่าเสียดายนะอนุภาพล้มในรอบที่10นะตอนที่อยู่ที่2กำลังจะแซงอยู่ที่1แล้วนะนะครับส่วนไฮเปกฤษดาเนี่ยล้มนะครับนะของค่าย Honda นะครับรุ่น 1000cc เนี่ยก็ปรากฏว่าลุ้นกันแซ่ขัด2คันเลยนะนักบิดจากค่ายดูคาติครับฮาฟิซซายารินนะดูคาติ JDT ครับออกมานำตามมาด้วยทางด้านของคาโตะอาเบะจากฮอนด้า SDG นะครับแล้วที่3ชิปนักเรนตามมาห่างๆนะครับ1 2 3ตามนี้แหละครับ15รอบนะให้ฮาฟิซซายารินจากดูคาติ นะครับจากมาเลเซียนะคว้าแชมป์ไปนะครับที่2เป็นคาโตะอาเบะจากฮอนด้านะครับแล้วที่3ชิปนักเรนนะครับของไทยนะครับอาจารย์ชิปนักเรนอภิวัฒน์ภูพัฒน์นะครับก็ได้อันดับที่3นะครับนี่ผ่านไป15รอบพรุ่งนี้เลข2นะครับเรสที่2รอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนในรุ่นเล็กลืมไปนะรุ่นเล็กน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรลงแข่งขันในรุ่น 250cc นะครับก็ในเรสที่1นะสนามที่4นะจบอันดับที่15นะพยายามไล่บี้กันมาแล้วนะนะครับก็ลุ้นในวันที่2นะครับก็ขอให้น้องเฟอร์ปัญจรุตนะดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะติดท็อป10แล้วกันนะครับส่วน MotoGP นะรายการ Qatar Airways Grand Prix of Kyrgyzstan นะครับนะฮะก็วันนี้รอบจัดอันดับแล้วก็มีทางด้านของสปินเรทด้วยนะฮะตำแหน่งโพซิชันMotoGP ที่ซิลเวอร์สโตนนะครับคนที่ทำผลงานดีที่สุดก็เป็นอัพิเลียนะเหมาแถวหน้าหมดเลยนะครับฮอเก้มาตินนะครับราอูลเฟอร์นันเดสไอโอกุระนี่นะครับโอ้โหอัพิเลีย1 2 3เลยนะครับแล้วก็มีฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอนะมาโคเบเชตติมาร์กมาเกสนะครับดูคาตินะอยู่ในอันดับที่6นะส่วนฟาบิโอเนี่ยอยู่ที่4นะครับแล้วก็มีอเล็กมาเกสฟานโกโบบิเนลลี่เปโดอาคอสตานะครับนี่คือ1ถึง9นะก็รอลุ้นกันนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยโลกของความเร็ว MotoGP นะก็จะแข่งขันกันในช่วงสปินเรสก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับในวันพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับสนามเมนเรสซินเวอร์สโตนใครจะชนะใครจะคว้าแชมป์นะครับนะรอเชียร์ติดตามกันนะครับแล้วก็ไมค์คิวนะของเรานะไปแข่งขันรายการโมโต3ด้วยนะครับนะในตำแหน่งของนักกีฬาของเรานะไปเชียร์กันไมค์คิวนะครับไปแข่งขันโมโต3นะครับไปบิดขับแทนนักบิดจากค่าย Honda ของญี่ปุ่นนะครับกลับมาที่ฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมดังบันทึกเสียงไปนะฮะรายงานสดไปนะครับก็ปรากฏว่ารายชื่อผู้เล่นที่จะเจอกับทางด้านของมาเลเซียออกมาแล้วนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่4ครับผู้เล่นไทยสมิธผู้เล่นตัวจริงมีกำพลปฐมอคกุลผู้รักษาประตูนะครับพันษาเหมวิบูลมาเลข3มานูเอลทอมเบียมาเลข4สารัตอยู่เย็นกัปตันทีมมาเลข6มาเลข10วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมาเลข11ชวันวิทย์แซ่เล้านะครับมาเลข13อูเซมาเที่ยงคามมาเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมหมายเลข17พิซาอุสพิชาอุซานะครับมาเลข18เจ๊เฮาะนาฟีมามะแล้วก็มาเลข21ชัยพลอดทนนะครับเจอกับเมียนมา20นาฬิกานะครับนี่11ผู้เล่นของเรามาในชุดสีเหลืองเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นนำคุณผู้ฟังไปตามการแข่งขันจักรยานบ้างนะครับจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งวันนี้นะในการแข่งขันนะครับก็ดุเดือดนะดุเดือดไม่แพ้เมื่อวานนะฮะนักกีฬาแข่งขันถึงแม้ว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยเป็นจักรยานในประเภทคอร์สคันทรีนะนะครับก็ดุเดือดไม่แพ้กันนะนักกีฬาก็หวังจะครองถ้วยพระราชทานนะครับใครจะได้ติดตามกันเลยนะครับ ซึ่งจักรยานประเภทเสือภูเขาคอร์สคันทรีรุ่นที่น่าสนใจนะประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรนะครับคุณพรพักบัตปะโพทังนะนะครับพรพักปะโทพังนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ครั้งที่20นะฮะจากทีมเชียงคานมทบ28นะฮะคว้าชัยชนะนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศไทยคะแนนรวมนะได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับเธอก็ครองถ้วยด้วยนะในระยะทาง 17.6 กิโลเมตรเนี่ยคุณพรพักปะโพทังนะฮะก็คว้าแชมป์พร้อมกับครองถ้วยพระราชทานนะครับประชาชนชายครับระยะทาง22กิโลเมตรครับทางด้านของวรพงษ์เมืองสุขจากราชนาวีครับคว้าแชมป์นะครับเอาชนะทางด้านของพลฉัตรนาคทองคำจากทีมราชนาวีนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนครองถ้วยพระราชชาตานะครับนี่ผลการแข่งขันในวันนี้นะฮะส่วนผลการแข่งขันประเภทอื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชายเยาวชนหญิงติดตามนะในผลการแข่งทั้งหมดนะครับทางเว็บไซต์กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมประจำเสือภูเขาครอสคันทรีนะปีนี้เนี่ยครองถ้วยเกียรติยศวีดาจุลมณฑลนะนักกีฬาที่ได้ยอดเยี่ยมก็คือคุณพรพักปะโทถังนะครับทีมเชียงคานมทบ28นะครับส่วนยอดเยี่ยมชายได้แก่นัชนนท์ใจดีนะทีมจักรยานกองทัพอากาศเรนองเรซซิ่งนะครับก็ได้รางวัลไปนะครับส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมรับถ้วยเกียรติยศของเสรีไตรรัตน์นะครับปรากฏว่าฝ่ายหญิงได้แก่นายสมมาตรเร้าใจครับผู้ฝึกสอนของพรพักปะโพทังนะครับพรพักปะโทพังได้ไปส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายได้แก่เกลียดใจดีผู้ฝึกสอนของนัชนนท์ใจดีนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life TCA Green Cycling นะที่ลานสุริชนนะก็เป็นความร่วมมือกันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสมาคมกีฬาจักรยานและเขื่อนภูมิพลนะครับได้รับความร่วมมือกันนะฮะวันนี้ก็คึกคักนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับนางสุนีบุษพันธ์นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับก็ปั่นจักรยานภายในเขื่อนภูมิพล6กิโลเมตรนะครับก็มีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆนะทั่วจังหวัดตากแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันกว่า500คนนะครับนะฮะจากนั้นก็ในจักรยานนะครับก็มีอีกรายการหนึ่งนะซึ่งไปการแข่งขัน BMX นะครับชิงเฉลิศนะครับอีกรายการหนึ่งนะฮะซึ่งนักกีฬาเราไปแข่งขันรายการ BMX นะครับในการแข่งขัน BMXRacing ชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งพลเอกเดชาเห็มกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดินทางไปกับมังไก่ในกีฬา BMX Racing ของเราซึ่งลงไปแข่งขันนะครับ2คนนะพุทธภูมินาคแป้นนะครับทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายนะครับแล้วก็มีนักกีฬาจากญี่ปุ่นได้เหรียญเงินแล้วก็จีนได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ของเราอีกคนหนึ่งนะครับก็คือภูมิใจไทยนาคแป้นนะครับน้องชายของพุทธภูมิก็คว้าที่1คว้า1เหรียญเงินนะขออภัยในรุ่นเยาวชนชายนะครับเหรียญทองเป็นนักปั่นจักรยานจากญี่ปุ่นนะ BMX ญี่ปุ่นแล้วก็เดนแสดงของเกาหลีใต้นะครับส่วนในรุ่นประชาชนชายนะฮะเอนะโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยอีกคนนึงลงแข่งในรุ่นประชาชนชายนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในรอบทั้งคัดเลือกทั้ง3โมโตตัวในรอบชิงเฉลิศออกตัวช้านะฮะนะครับแล้วก็โค้งแรกก็เจอเบียดหล่นไปอยู่ที่5นะครับนะก็ทางด้านของโค้ชนะครับทางด้านของเบสเซอร์ฮาวิเครปนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้แก้ไขในเรื่องของการออกตัวนะครับนะเป้าหมายคือคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นถ้าออกตัวช้าเนี่ยไล่ไม่ทันอย่างแน่นอนนะขอให้พัฒนานะแก้ไขจุดในการออกตัวช้าไปนะครับแล้วก็ถือว่าจะได้อันดับที่5แต่ก็พอใจนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยโกเมสนะเวลาก็ดีกว่านะฮะดีกว่าในช่วงของแข่งขันคัดเลือกในโมโต1โมโต2นะครับแล้วก็เวลาดีกว่าอาซูมะนากาอิที่ได้เหรียญทองรายการนี้นะฮะนะครับก็ถือว่ามิสเตอร์ฮาวิเครฟก็บอกว่าเพียงแค่จังหวะในการออกสตาร์ทช้าแล้วก็ไปเจอนักปั่นจักรยานจากฟิลิปปินส์เนี่ยเบียดทำให้โกเมสต้องออกนอกแทร็กไปนะครับนะส่วนประเภทประชาชนหญิงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะฮะ BMX Racing ที่มาเลเซียนะครับทางด้านของ ของเราเนี่ยทางด้านของชุติการกิจวานิชเถียรได้อันดับที่6ในรุ่นประชาชนหญิงแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างได้อันดับที่4ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็ทั่วในอาเซียนเราไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าถ้าจะสู้ในระดับเอเชียนะครับระดับของผู้หญิงเนี่ยต้องพัฒนานะเพิ่มความแข็งแกร่งนะในการสู้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนให้ได้นะครับเวลาที่เหลือนะตัวเองจะแก้ไขปรับเทคนิคของนักกีฬาไทยให้มากกว่านี้และลุ้นให้ถึงเหรียญทองนะครับเหรียญรางวัลนะประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องของทีมจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX Racing ที่มาเลเซียแล้วก็จักรยานนะชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาที่จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็จะมีการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้เนี่ยรอติดตามกันในประเภทถนนRoad Race ครับพรุ่งนี้ Road Race นะฮะก็ถ่ายทอดสดนะฮะทางช่องทางของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะแล้วก็มีไทยพีวีเอสด้วยถ่ายทอดสดนะพรุ่งนี้เนี่ยประเภทถนน Road Race นะครับนะพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นเลยนะครับนะก็ถนนในการแข่งขันจักรยานเวทถนนเนี่ยคลองถ้วยพระราชทานด้วยนะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube TC Channel นะครับจากจักรยานนะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้ยกน้ำหนักของเรานะไปแข่งขันรายการยกน้ำหนักนะครับที่ทัชเช่นนะครับที่อุซเบกิสถานนะครับก็ปรากฏว่านะฮะก็พยายามสู้แล้วนะสู้เต็มที่สำหรับทีมยกน้ำหนักของเรานะฮะทำผลงานของในระดับยุวชนเนี่ยได้อันดับที่5นะนะฮะได้อันดับที่5นะครับก็รอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนนะครับซึ่งไปแข่งขันที่ทัชเช่นนะครับประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อวานนี้เป็นการทดสอบได้ดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับได้อันดับที่5นะครับส่วนวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งของนักกีฬาไทยอีกนะครับซึ่งอันดับที่5นะธนโดมรักจันนะครับได้อันดับที่5ในรุ่น55กิโลกรัมนะฮะก็พยายามสู้เต็มที่นะครับน้ำหนักก็ห่างจากผู้ชนะนะจากซาอุดิอาระเบียนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาน้ำหนักรวมเนี่ย138เรา126นะครับอ้าว121นะครับในท่าคลีนแอนด์เจิร์กนะครับก็ตามหลังน้ำหนักรวมอยู่211นะผู้ชนะเลิศน้ำหนักรวมเนี่ยมูฮัมหมัดนาวานอันจากซาอุดิอาระเบีย247นะครับค่ำคืนนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันนะฮะรุ่นยุวชนชายนะครับกลุ่ม B กิตติพงษ์ทศล่านะครับนะแล้วก็เยาวชนหญิงนะครับทางด้านของนฤมลวงหาจักรนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับใครติดตามมวยเมื่อวานก็มวยรางวัลก็แม้ยกสุดท้ายนะคะแนนก็จะไล่เตะไล่ต่อยนะคือย้ำทั้งยกประมาณนั้นแต่ว่าเสือคิมทนจริงๆนะฮะสุดท้ายก็นะก็แพ้ไปนะเสือคิมชนะไปแล้วก็ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเจ็บขานะครับนะน่าจะเอ็นไขว้หน้าอาจจะมีอักเสบด้วยฉีกนี่แหละครับโอ้พักยาวเลยนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กนะครับก็เจ็บนะครับส่วนเรื่องของใครที่ชอบกอล์ฟอยากจะหารองเท้ากอล์ฟดีๆนะครับก็ทางค่าย Adidas เขาเปิดตัวทางด้านของผลิตภัณฑ์รองเท้ากอล์ฟเนี่ยที่ใส่แล้วนุ่มนะนุ่มเดินทีออฟได้ครบ18หลุมนะ36หลุมนี่54หลุมหรือ72หลุมแบบสบายๆว่าอย่างนั้นนะครับบริษัท Adidas เนี่ยโดยคุณนิสารัตน์ฉายมงคลชัยนะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ Adidas Golf นะก็เปิดรองเท้าตัวใหม่นะครับทางด้านของรองเท้าค่าย Adidas นะครับทางด้านของโคเชียออส27นะรองเท้ากอล์ฟนะไร้ปุ่มระดับแข่งขันนะครับในงานเดอะโคเชียออส27นะโคเชียออสเอ็กเพอเรนท์เชียออสฟิลกูดนะครับก็เชิญแขกพิเศษมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับร่วมกิจกรรมในการทดสอบสนามนะครับที่สนามกอล์ฟซินเวอร์เลกกอล์ฟคลับนะเมื่อวานนี้เมื่อวันที่6นะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะก็เป็นรองเท้ากอล์ฟโฉมใหม่นะไร้ปุ่มระดับแข่งขันโฉมใหม่นะฮะก็ให้ได้สงสัยลองดูกันนะทางด้านของโคเชออส27นะครับก็มีเทคนิคต่างๆนะฮะที่ใส่ลงไปในรองเท้านะเพื่อสวมแล้วใส่แล้วนะก็ออกรอบในแบบสบายๆนะครับก็ไปสัมผัสประสิทธิภาพของรองเท้านะของโคเชออส27กับงานโคเชออส Feel Good Bangkok Lunch Event ได้นะทดสอบได้นะที่บูธของ Adidas นะครับนะแล้วก็เว ผลสอบเป็นอย่างไรนะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ20นาฬิกาครับติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยกันวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสาทปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสาทปราสาททองโอสถมวม.ปภ.ว.ปร.4ณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางชยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกิจกรรมเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกนิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทนุบำรุงประเทศด้วยความเหน็ดเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับพระเจ้าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาในชาติธรรมพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติก็เสียพระองค์ไปนี่เราก็เสียใจไม่ธรรมดาครับมีทศพิธราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่คนลำบากทุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงานพร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทางนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยืนยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
6: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
7: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อวันปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรไทยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสให้ขยายตลาดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงาน Herban Era Fest เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจสมุนไพรไทยโดยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิสกินแคร์สปาเครื่องหอมอาหารและเครื่องดื่มสอดรับกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
8: วันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fest อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
1: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับ2ประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทธโธปกรณ์จริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นสตรีและเด็ก นอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่า40%ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนีไลประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้ฮารี่เครฟหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-1และ6-2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธนักหัวชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-3และ6-1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคูรานุสุเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-4 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก2-10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรศรีเสนไป2เซตรวด6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนนวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
13: ครับปีนี้เกมก็อันนี้เป็นครั้งที่2อ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญนึงเพราะว่ารอบที่แล้วที่เทครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
12: ทั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่ง2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ไทยจะพบกับวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิดคาดนาครายงาน
14: ปลอดดิ๊ก 5,000 กดลิงก์เลย
15: แล้วมิจฉาชีพฉันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเผาเท่าทันมิด
14: 3สเต็ปอีท SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจาย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีจุดโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

มักจะถูกอ้างอิงแล้วก็มาสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องอยู่เสมอๆแต่ด้วยเหตุที่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันในแง่ของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเหตุให้ต้องนำเอาเรื่องห้องศิลป์เนี่ยมาพูดคุยกันในค่อนข้างที่จะละเอียดเรียกกันว่าอ่านต้นฉบับให้ฟังกันเลยแล้วก็จับต้นชนปลายเราก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของบรรดาศิลปกรรมของที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งว่ากันไปนะครับก็มีความสนุกสนานในแง่ของเชิงอภินิหารแต่อาจจะต้องบอกว่ามีความซับซ้อนในการจำชื่อในการจำเหตุการณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เรียกกันว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมๆนะของบรรดาเทวดาจีนรวมทั้งรูปปั้นบางนู่นบางนี่บางที่อยู่ในสังคมไทยและเข้าใจได้มากขึ้นว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับสำหรับห้องศิลป์ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อเนื่องนะบอกกล่าวกันมาได้เลยเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เป็นประจำคงจะทราบว่าสาระที่นำมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการอ่อนวรรณกรรมมาอ่านอย่างนี้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทั้งเชิงประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในเชิงที่เป็นองค์ความรู้จากหลายๆแง่มุมด้วยกันดังนั้นถ้าหากท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับทางการจัดรายการอยากจะแนะนำให้นำเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยกันแง่มุมไหนที่อยากจะมาเปลี่ยนแนวจากการฟังวรรณกรรมบ้างนะหรือว่าแม้กระทั่งตัวท่านผู้ฟังเองมีความรู้และอยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นหรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมีอยู่2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากสกุลบุญจับนี่นะครับท่านผู้ฟังพิมพ์ B-Boy J Japan ปิดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย WA TANA ส่วนการแอดสายนั้นก็ @gmail.com นะ bjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเวลาที่เหลืออยู่นี่มีค่ามากในการเล่าเรื่องพวกนี้นะครับหลังสุดที่ได้คุยกันเนี่ยนะต้องบอกว่ามีการต่อสู้กันระหว่างโล2ตัวหินนะครับซึ่งถือกันว่าก็เป็นผู้ที่มีฝีมือคนหนึ่งกับนางลงเกียรติกงจูนะครับซึ่งการสู้รบกันตรงนี้เนี่ยสุดท้ายโล2ตัวหินนั้นก็ต้องบอกว่าเสียท่าเสียทีเพราะขนาดที่ว่าเอาจักรมังกรไฟคว้างไปหาลงเกียรติกงจูนะแต่ตัวของลงเกียรติกงจูนั้นก็เอาขวดแก้วมารับจักรกลับเป็นตัวมังกรแล้วก็ให้ไอ้เจ้าตัวมังกรเนี่ยไปว่ายอยู่ในขวดนะเรียกกันว่าขังมังกรเข้าขวดไปเลยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อีกตัวหินหนึ่งนะที่ชื่อว่าเหล่าหวนตัวหินก็เอากระบี่คว้างไปนะนางก็โยนกระบี่ขึ้นไปรับแล้วก็ตกลงมาถูกไอ้เจ้าเหล่าหวนตัวหินคอขาดตายไปเล่นเอาโล2ตัวหินนึกในใจว่าโอ้โหนางผู้นี้ฤทธิ์มากจริงๆมีอาวุธอะไรจัดออกไปเก็บเอาไว้ได้หมดสู้ต่อไปคงจะไม่ไหวแน่ก็หนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งนะก็หยุดนั่งอยู่ไปพบขุนนางนายด่านคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิเจ้ง
ขุนนางคนนี้

ก็เป็นนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโกพอได้เห็นโลสองตัวหินก็เลยถามว่าชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลอันใดโลสองตัวหินก็บอกว่าเราเนี่ยไปรบที่เมืองไซกีก็หนีลงเกียรติกงจูงมาพอลีเจ้งได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเราจะไปเข้าที่เมืองไซกีมาพบท่านผู้เป็นข้าศึกเราจะจับไปให้เกียงจูแยเอาความชอบเอาไว้จากต้นมือเลยดีกว่านะพอโลสองตัวหินได้ฟังดังนั้นก็โกรธเลยครับแล้วก็ยืนขึ้นบอกว่าท่านมีฤทธิ์เป็นอย่างไรถึงจะมาจับเราดังนี้นะลี่เจ้งก็บอกว่าท่านไม่รู้จักเราหรือเราในชื่อว่าลี่เจ้งเป็นบิดาของบกเฉียจะมาจับท่านไปในเมืองไซกีเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวนะโลสองตัวหินพอโกรธแล้วนะครับก็เข้าฟันลี่เจ้งด้วยกระบี่ลี่เจ้งก็รับด้วยกระบี่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยรบกันเป็นสามารถทีเดียวลี่เจ้งก็คว้างได้กิมทะนะครับคือคงจะนึกภาพทะหรือถาออกนะที่เป็นเหมือนกับเจดีย์จีนหลายชั้นขึ้นไปนะกิมก็แปลว่าทองนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่าพอคว้างใส่ขึ้นมานะก็ถูกโลสองตัวหินล้มลงตายอยู่กับที่เลยทีเดียวลี่เจ้งก็ไปถึงเมืองไซกีเข้าไปหาเกียงจูแยแล้วก็เล่าความที่ได้ฆ่าโลสองตัวหินให้ฟังทุกประการเลยทีเดียวทางฝ่ายลงเกียรติกงจูก็ขับหงลงมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นเข้าก็คำนับเชิญให้นั่งในที่ที่สมควรลงเกียรติกงจูก็เล่าความซึ่งได้ช่วยดับเพลิงไปจนกระทั่งได้ฆ่าเล่าหวนตัวหินตายให้เกียงจูแยฟังอีกเกียงจูแยมีความยินดีทีเดียวนะครับเพราะว่าศัตรูตายก็เลยว่ากับลงเกียรติกงจูบอกว่าอินเฮาได้อาวุธของกงเสงจูมาทำการศึกครั้งนี้จะคิดประการใดจึงจะจับอินเฮาได้เนี่ยถ้าไม่จับอินเฮาเสียให้ได้แผ่นดินดูจะไม่เป็นสุขพอลงเกียรติกงจูได้ฟังก็บอกว่าเราจะช่วยจัดแยงเองว่าแล้วก็ให้ทหารและก็อาจารย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ที่เมืองไซกีนั้นมาพร้อมกันลงเกียรติกงจูก็เลยบอกว่ากำหนดพรุ่งนี้เนี่ยฤกษ์ดีจะยกออกไปจับอินเฮามาให้เห็นจะได้ตัวแต่อินเฮาคนนี้มีฤทธิ์มากแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องแต่กำลังฝีมือทหารนั้นจัดจับไม่ได้จำจะให้พระเจ้าบูอ๋องออกไปเป็นประธานโดยเป็นผู้ที่มีบุญจะได้บำรุงแผ่นดินจึงจะจับตัวของอินเฮาได้เกียงจูแยก็เข้าไปเชิญพระเจ้าบูอองพระเจ้าบูอองขัดเกียงจูแยไม่ได้ก็ออกมาหลงเกียรติกงจูก็ให้เกียงจูแยจัดทหารเป็น8กองสำหรับที่จะปล้นค่ายของอินเฮาแล้วก็ให้อึงปวยฮอนั้นเป็นแม่ทัพคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันออกเต็งจิวกงคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันตกอีกทัพนึงให้ลำจงกวดคุมทหาร 30,000 ตีค่ายด้านเหนือทัพหนึ่งแล้วก็ให้โลเฉียคุมทหาร 30,000 ตีค่ายทางด้านใต้กองหนุนนั้นมี4กองให้อึงเทียนหัวคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านตะวันตกหลุยจินจูคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านเหนืออึงเทียนเจียกคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านใต้ให้ลิเจงบกเฉียกิมเฉียคุมทหารคนละ 30,000 เป็นกองโจรคอยก้าวสกัดตีให้ระสำระสายตั้งใจว่าไม่ให้ทัพของอินหัวนั้นมั่วสุมกันได้กว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนเกียงจูแย่นั้นให้เป็นผู้กำกับไปด้วยพระเจ้าบูอ๋องเป็นแม่ทัพหลวงคุมทหาร 20,000 และในทัพในกองทั้งปวงนั้นลงเกียรติกงจูให้มนกันอาวุธไปสำหรับตัวทุกคนนะเรียกกันว่าให้คาถากำกับตัวนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็ให้เย็นติ๋งตัวเย็นนั้นถือธงเขียวไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งให้จุ้นเถตัวเย็นถือธงแดงไปคอยสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้บุญซูโกงหวดถือธงดำไปสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้เสียเจงจูถือธงสีเหลืองไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งส่วนพระเจ้าบูอองนั้นให้ถือธงแก้วของกิมโปเป็นอาวุธสำหรับตัวพอจัดทัพจัดก
ำลังเสร็จพร้อมแล้วเพลาเที่ยงก็จุดประทัดสัญญาตีกลองศึกแล้วก็ม้าล่อขึ้นมากองทัพก็ยกออกจากเมืองเวลานั้นน่ะเสียงฝีเท้าของคนเขาบอกว่าเดินดังเหมือนกับคลื่นในท้องมหาสมุทรเลยครับท่านผู้ฟังเสียงอาวุธกระทบกันนั้นเมื่อเบียดเสียดออกจากประตูเสียงเหมือนกับฟ้าร้องผงคลีคลุ้มไปหมดนะครับเรียกกันว่าทางอากาศนั้นเหมือนกับมีเมฆมืดฝนทัพหลวงนั้นก็ไปตั้งอยู่ที่เขากีสานท่านผู้ฟังจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าวิธีการใช้ธงที่อยู่ในกองทัพเนี่ยที่เรามักจะเห็นอยู่ในนวนิยายหรือว่าภาพยนตร์จีนเป็นภาพที่เราเห็นอย่างนี้แล้วบางคนก็ถามว่าแล้วเขารู้กันได้ยังไงใครเป็นพวกใครนะหรือว่าต้องไปทางไหนนี่แหละครับในเรื่องราวที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขามีการเรียกว่าให้สัญญาณกันตกลงกันโดยการใช้สีของธงเป็นที่ตั้งและถ้าหากเป็นการยกกองกำลังกันโดยการที่เรียกกันว่าไม่ได้เป็นการใช้ศึกลักษณะนี้ก็มักจะมีธงประจำของผู้ที่เป็นนายทัพว่าใครเป็นนายทัพของฝ่ายไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่เรื่องพวกนี้นะครับในการทำสงครามของบ้านเราในประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีแต่ใช้วิธีการสร้างสัญลักษณ์รูปอื่นๆนะอาจจะใช้วิธีการโพกผ้าผูกประเจตอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ว่าพอเวลาที่เรามาเห็นในการสร้างภาพยนตร์ในชั้นหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการที่เรียกว่าสร้างเรื่องของเครื่องแต่งตัวให้ดูเป็นสากลหรือว่าให้เข้าใจง่ายกันขึ้นนะแม้กระทั่งการรบของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่าเราจะนิยมความคล่องตัวเราจะใช้คาถาอาคมนะครับแล้วก็ศรัทธาแห่งอาคมนี่แหละทำให้เกิดการแทงฟันไม่เข้าอย่างจริงๆจังๆคนบางคนบอกว่าโอ้ยไม่จริงไม่จ้างหรอกนะครับทุกวันนี้มีการลงเลขมีการไปสักก็ถูกฟันกันเยอะแยะนะครับครูบาอาจารย์เขาบอกเหตุที่มันมีเหตุในการที่ไม่สามารถจะกันตัวได้เพราะว่าศรัทธาไม่ดีและการปฏิบัติตัวไม่อยู่ในศีลในธรรมหรือว่าไม่รักษาสัจจวาจาแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่นะครับเพราะนั้นพอเวลาที่เราไปฟังคนเฒ่าคนแก่คุยกันนะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเวลาที่เขาเล่นคาถาอาคมที่เขาถือกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลไม่กินอาหารประเภทนี้ไม่กินผลไม้ประเภทนี้นะอันนี้ถือต้องเป็นว่าการใส่พวกเกราะในการรบของบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับเน้นความคล่องตัวเป็นที่ตั้งเอาละเรากลับเข้ามาที่ตัวของห้องศีลอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ในส่วนของอินเฮาที่ตอนนี้ทุกคนต้องการจะไล่ล่าเนี่ยนะครับอินเฮาเองนั้นก็นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับเตียวสีกิมที่อยู่ในค่ายเห็นมหัศจรรย์คือบังเกิดเหมือนกับเป็นกระบาดตกลงมาในค่ายกระบาดนี่คืออุกกาบาตนะครับเหมือนอุกกาบาตตกเข้ามาในค่ายเตียวสันก็คิดว่าเออไอ้เจ้านิมิตอย่างนี้มันไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ยกมาทำศึกด้วยเมืองไสกีก็นานแล้วจะเอาชนะก็ไม่ได้สักทีเห็นทีว่าจะต้องล่าทัพกลับไปที่เมืองจิวโกเสร็จแล้วจะขอกองทัพเพิ่มเติมให้มากขึ้นจึงจะกลับไปที่เมืองไสกีเห็นจะได้ง่ายทีเดียวอินเฮาก็เลยบอกว่าไอ้ซึ่งการที่จะถอยทัพไปเมืองจิวโกนั้นน่ะตัวเองไม่เห็นด้วยเลยทหารเมืองไสกีจะได้ใจนะแล้วก็เชื่อว่าหากว่าทำหนังสือไปขอกำลังเพิ่มเติมมาอีกนิดหนึ่งก็พอจะตีเมืองไซกีได้อยู่เตียวสันก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าดูฝีมือทหารของเขานั้นแต่ละคนแกล้วกล้าสามารถแล้วโตหยินอาจารย์ผู้ใหญ่ก็มาช่วยเป็นหลายคนทหารก็มากกว่าเรานักเหลือจะมีสมคิดนะท่านศึกจะเสียทีปลายมือจะได้ความลำบากอินฮาวก็เลยบอกว่าทำไมกับโตหยินอาจารย์และก็ทหารเทืองกวงเป็นการบอกแขกมาช่วยนี่มันกลัวอะไรแต่กงเสียงจูผู้เป็นอาจารย์ของเรายังสู้เราไม่ได้แทรกแผ่นดินหนีไปท่านไม่เห็นหรือยังไงเนี่ยนะเรียกว่าค่อนข้างจะเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองวาลาอินเฮาเตียวสันลีกิมก็พูดกันอยู่ในค่ายพอกองกำลังทัพที่ทำหน้าที่ปล้นมาถึงค่ายนะครับก็ทำให้เสียงอึ้งขึ้นทั้งสี่ด้าน
บรรดาคนที่นั่งประชุมอยู่ตรงนั้นก็ตกใจอินเฮาก็ขี่ม้าพาทหารจุดคบเพลิงแห่ออกมารักษาค่ายทางด้านตะวันออกส่วนเตียวซันกับลีกิมก็ออกมารักษาค่ายกันคนละด้านทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถทัพหนุนก็เพิ่มเติมค่ายเข้ามาอีกทั้งสี่ด้านทหารข้างอินเฮาก็ย่อย่นทนฝีมือกองทัพของชาวเมืองไม่ได้อึ่งปวยฮอเต็งจิวกงรวมทั้งตัวนายทั้ง8ทัพก็ไล่ทหารเข้าพังค่ายทลายลงทั้ง4ด้านเรียกว่ารบกันถึงขั้นตะลุมบอลเลยทีเดียวเตียวซันกับลีกิมก็ขับม้าเข้าต่อสู้ไม่ได้ถอยหนีพวกทหารเมืองไซกีก็กลุ่มรุมกันเข้ารบฆ่าเตียวซันกับลีกิมตายเรียกว่าพอนายทัพตายนะครับพวกบรรดาทหารเลวก็แตกระสำระสายต่างคนต่างไปขณะนั้นอินเฮาขี่ม้าถือทวนไล่แทงทหารเมืองไซกีมาจนถึงอึ้งปวยหอแล้วก็ร้องบอกว่าอึ้งปวยหอพ่อลูกรอดตายไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้คงจะกลับมาหาที่ตายอีกอึ้งปวยหอก็บอกว่าวันนี้แหละตัวท่านจะถึงที่ตายอย่าบายเลยว่าจะรอดไปว่าแล้วก็กลุ่มรุมกันคารกับอินเฮาอินเฮาก็เลยเอาตราที่มีฤทธิ์ทิ้งไปแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องทหารของบูอ๋องเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีอำนาจมนของลงเกียรติของจูป้องกันอยู่อาวุธของอินเฮาทั้งสิ้นไม่ได้ต้องพลว่าไม่ได้พ้องผ่านทหารเมืองไซกีเลยอินเฮาเห็นอย่างนั้นก็เสียน้ำใจทหารบูอ๋องก็เข้ารุมรบอินเฮาทั้งหมดเลยเรียกกันว่าล้อมเข้าไว้หลายต่อหลายชั้นด้วยกันอินเฮาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็เลยคิดจะหนีพอเห็นข้างหน้าอึ่งเทียนหัวคนเบาบางอยู่ก็เอาตราทิ้งลงไปอีกทีหนึ่งอึ่งเทียนหัวหลบตราปรากฏว่าพลัดตกลงมาจากหลังม้าอินเฮาก็ควบม้าหนีออกจากที่ล้อมได้มีทหารเลวติดตามไป7คน8คนได้พวกทหารเมืองไซกีก็ติดตามไปในระยะทางประมาณสัก375เส้นแต่ว่าตอนนี้หาอินเฮาไม่เจอแล้วนะครับทั้งฝ่ายอินเฮาพอขับมาหนีมาโอ้โหสภาพนี่อิดโรยมากเลยทีเดียวพอสว่างก็ไปทางเส้นของเหงากวนซึ่งเป็นทางที่จะไปด่านเมืองจิวโกบุญสูกงหวดก็ยืนขวางหน้าเอาไว้แล้วก็ร้องบอกว่าวันนี้ถึงที่ตายแล้วอินเฮาพอเห็นบุญสูกงหวดเทียนจุนก็ร้องบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเมืองจิวโกท่านมายืนขวางเอาไว้ด้วยเหตุอันใดบุญสูกงหวดก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ล้อมแล้วเราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีอินเฮาได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเข้ารบกับบุญสูกงหวดเทียนจุนแล้วก็เอาตราทิ้งไปบุญสูกงหวดก็รับด้วยธงทำเอาตราที่คว้างมานั้นกระเด็นไปอินเฮาสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเสียเจิงจุเสียเจิงจุก็เลยร้องบอกว่าอินเฮาท่านเป็นคนทรยศต่ออาจารย์เราจะจับส่งไปที่เมืองไซกีอินเฮาได้ฟังดังนั้นก็โกรธสิครับก็ขับม้าเข้ารบแล้วก็เอากระดึงคว้างไปเสียเจิงจุก็รับด้วยธงเล่นเอากระดึงกระเด็นกระดอนไปนะอินเฮาก็ขับม้าหนีมาพบกับจุนเถตัวหญิงออกมายืนขวางทางเอาไว้อินเฮาก็ร้องบอกว่าเหตุใดอาจารย์ทั้งปวงมายืนสกัดหยุดทุกทางดังนี้เรารบกับชาวเมืองไซกีดังหะโกคานอะไรของอาจารย์ทั้งปวงเล่าจึงพากันมาเที่ยวสกัดทางกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะพอได้ยินคำถามอย่างนี้จุนเถตัวหญิงก็ตอบว่าท่านเป็นคนเสียสัตย์ต่ออาจารย์เราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีจับอีกแล้วอินเฮาก็โกรธครับขับม้าเข้ารบจะแทงด้วยทวนจุนเถตัวหญิงก็รับด้วยธงอินเฮาเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปมาพบกับทัพหลวงเห็นเกียงจูแยขี่สูปุดเสียงยืนอยู่ยิ่งคิดแค้นด้วยข้าอินหองเสียก็ขับม้าตรงเข้ามาจะรบกับเกียงจูแยบูอ๋องเห็นประหลาดก็ถามเกียงจูแยบอกว่าผู้ที่ขี่ม้าสามศีรษะหกมือนั้นชื่อว่าอะไรเนี่ยเกียงจูแยก็บอกว่าโอ้นั่นชื่อว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องว่าเจ้าค่ะบูอ๋องพอแจ้งดังนั้นแล้วก็ว่ากับเกียงจูแยบอกว่าจำเราจะลงจากหลังม้าคำนับจึงจะควร
โดยท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าพอได้ฟังการตัดสินใจอย่างนี้เกียงจูอย่าบอกอย่าห้ามเอาไว้ท่านอย่าลงคำนับเมืองไซกีกับเมืองจูโกเป็นศึกรบพุ่งกันอยู่ซึ่งจะคำนับกันนั้นไม่ควรว่างั้นเถอะเพราะว่าขาดคำอินเฮาก็ขับม้ามาถึงเกียงจูแย่แล้วเกียงจูแย่ก็เข้ารบกับอินเฮาได้สัก3เพลงได้จังหวะอินเฮาก็ทิ้งด้วยตราอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าด้วยอำนาจบุญของบูอ๋องกับอำนาจมนของลงเกียรติกงจูปรากฏว่าอาวุธไม่ได้ต้องเกียงจูแย่เลยอินเฮาอิดโรยมาเห็นตรงนี้ดูรูปการจะสู้ไม่ได้ก็เลยขับม้าหนีไปปรากฏว่าไปพบกับเย็นเต๋งตัวเย็นออกมายืนสกัดทางอยู่อีกคนหนึ่งแล้วก็แลดูไปข้างหน้าก็เห็นกองทัพของเกียงจูแย่ติดตามมากระชั้นใกล้จะหนีไม่พ้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าถือองค์บิดาของข้าพเจ้ายังจะได้ครองสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจูโกสืบไปหากว่าข้าพเจ้าทิ้งตราไปขอให้ภูเขาทะลุเป็นช่องตลอดไปทางโน้นเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทิ้งตราไปถูกปรากฏว่าภูเขาก็ทะลุเป็นช่องไปเลยอินเฮาก็หนีไปตามช่องภูเขาแต่เหตุการณ์ตรงนี้สำคัญทีเดียวครับคือในขณะที่อินเฮาหนีเนี่ยนะครับพอศีรษะของอินเฮาออกจากช่องภูเขาพ้นไปปั๊บแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ในภูเขานึกภาพออกนะครับถึงแม้ว่าจะคว้างจนกระทั่งภูเขาทะลุก็จริงหัวพ้นภูเขาไปแล้วแต่ตัวยังอยู่ในภูเขาเย็นเต็งตัวหญิงก็ตกมือพอตกมือเข้าปุ๊บภูเขาก็หุบเข้าไปตัวอินเฮาก็ปรากฏว่าไปติดอยู่ในภูเขานั้นแต่ว่าศีรษะเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเรียกกันว่าเห็นแค่คอนะตัวถูกภูเขาหนีบเอาไว้อินเฮาก็ถูกหนีบอยู่ในภูเขาเหยียนเต๋งตัวเหยียนก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ถึง4ด้านทีเดียวอินเฮาอยู่ในสภาพนี้แล้วจะเกิดอะไรต่อน่าสนใจทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าคงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องในวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์กันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ตามวันและเวลานี
1: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำกำลังพลบูรณาการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ
7: พลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรพร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีติดตามภาพรวมการควบคุมและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง3กิโลเมตรกำชับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ3กิโลเมตรงบประมาณ300ล้านบาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและหากสามารถเสร็จก่อนกำหนดจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมเน้นย้ำคุณภาพการปรับปรุงถนนหลังการขุดวางระบบสายไฟฟ้าต้องซ่อมแซมให้เรียบสนิทไม่มีหลุมบ่อและมีสภาพใกล้เคียงเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับภูมิทัศน์เมืองสุรินทร์ให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและเอื้อต่อการท่องเที่ยวกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานกว่า40ตันมูลค่ารวม9ล้านบาท
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยกองควบคุมมาตรฐานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งตามมาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจพบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง1รายตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยพบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานบังคับจึงสั่งอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งดังกล่าวจำนวน40ตันมูลค่า9ล้านบาทและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักดนตรี

เมื่อวันอำลาธนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าเราได้มีการซ้อมเพลงที่อาจารย์ไข่ไม่เคยได้นำเสนอมาในช่วงที่ผ่านมาคือเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจที่เป็นเพลงซึ่งเป็นชื่อตอนหลักว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงต้องมาซ้อมคิวกันในการก่อนแสดงกับนักดนตรีที่กำลังชุลมุนกับเรื่องการเตรียมงานอยู่สาวเช็คอยู่แล้วก็ต้องซ้อมกันสดๆหลังเวทีแล้วก็เรื่องของลำดับเพลงที่อาจารย์ไข่ก็บอกว่าจะไม่ได้เรียงลำดับมาว่าจะเริ่มด้วยเพลงอะไรแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จะใช้เปิดในช่วงของการอำลาธนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมากับธนดนตรีไลฟ์อำลาการเดินทางของรายการธนดนตรีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ทางการแสดงที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนละครั้งทางห้องออดิทอเรียมอาคารบริการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยได้เพลงนี้มาเป็นเพลงอำลาแล้วก็เป็นเพลงเปิดของต้นรายการของการแสดงในวันนั้นในขณะที่ก็มีตกกังวลเรื่องอาการของคุณแม่อาจารย์ไข่ที่ล้มลื่นล้มหกล้มแล้วก็เราก็กลัวว่าจะมีอาการหนักนะฮะซึ่งอาจารย์ก็แสดงสปิริตด้วยกันไม่พูดถึงแล้วก็แค่บอกเท่านั้นแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อไปสำหรับการรับใช้มวลชนในช่วงเวลาของธนดนตรีไลฟ์โดยการแสดงจนเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ได้ลงมาข้างล่างต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าต้องกลับไปดูคุณแม่ที่มีอาการลื่นล้มแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แต่ก็ปลอดภัยไม่ได้มีอาการกระทบกระทั่งทางด้านศีรษะแล้วก็ทางกระดูกด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เริ่มนำมาต้นชั่วโมงเพื่อจะได้ดูความเพลงใบไกลการอำลาของธนดนตรีไลฟ์ซึ่งเราก็จะได้เดินทางไปในที่ต่างๆกันกับการทำงานร่วมกับนะฮะร่วมกับศิลปินแล้วก็คนที่ทำงานกิจกรรมที่ช่วยเหลือกับธนดนตรีมาตั้งแต่นี้ต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านี้และธนดนตรีไลฟ์ก็จะยุติกันไปจะมีมาอีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอคอยสำหรับทางผู้บริหารแล้วก็ทางงบประมาณแล้วก็เรื่องของความลงตัวทางด้านผู้ที่จะต้องช่วยงานด้านหลังให้กับธนดนตรีไม่ว่าจะเป็นทีมงานของคุณวีระลูกสมัยผู้บริการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่ได้ทำหน้าที่ทางเรื่องของโครงการทุกอย่างนะครับหนังสือเอกสารการเบิกจ่ายการจัดจ้างการทำอะไรทุกอย่างนะฮะแล้วก็การบริหารจัดการที่จะเชิญที่จะให้น้องๆทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังได้ทำงานร่วมกันนะครับทำให้เบื้องหน้านั้นสามารถทำงานกันได้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามธนดนตรีแล้วก็ปิดฉากอำลากันไปเมื่อวันนั้นด้วยความงดงามของศิลปินที่มีน้ำใจกับธนดนตรีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง30กว่าปีนะครับ31ปีสำหรับมาริโฮน่าที่เราได้เดินทางร่วมกันมาแล้วเราก็คงจะฝากความรู้สึกตรงนี้เอาไว้สำหรับความทรงจำที่มีต่อกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของธนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับข่าวที่ช็อกในความรู้สึกของผู้คนทั่วทั้งประเทศก็คือเหตุการณ์ที่มีการกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแล้วก็มีผู้สูญเสียทั้งบุคลากรทางการศึกษาคือครูบาอาจารย์และก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการหนักอยู่ก็คือเด็กๆเยาวชนที่เป็นนักเรียนอยู่ในขณะนี้แล้วก็รวมไปถึงต้องการโลหิตเราช่วยกันไปบริจาคด้วยนะครับช่วยบริจาคโลหิตด้วยผมก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเวลาจะไปพยายามบริจาคโลหิตแล้วก็น้องๆของทางธนดนตรีแล้วก็ทางวันนวลนริศนะฮะก็ไปช่วยร่วมกับบริจาคด้วยนะครับแล้วก็เราช็อกเหตุการณ์นั้นจะด้วยสาเหตุแล้วก็เรื่องอะไรก็แล้วใจยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นจะถอดบทเรียนจะหาสาเหตุหรือจะอย่างไรก็ต้องดูกันไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามัน
จะปวดกันเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นผู้ที่สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ได้กระทำด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งเรื่องของการยิงนะครับสังหารคุณปู่คุณย่าแล้วก็มาผู้มีพระคุณเนี่ยนะครับแล้วก็มาสังหารเพื่อนนะฮะก็ครูบาอาจารย์แล้วก็สังหารชีวิตตนเองด้วยนะฮะหนึ่งเหตุการณ์มันจะเกิดจากสิ่งใดนั้นก็ต้องค้นหาสาเหตุแล้วก็หาทางที่จะป้องกันให้ได้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมาเราก็เห็นมาเรื่องของความเปราะบางของจิตใจของเด็กๆเยาวชนหรือว่าแรงจูงใจของเด็กๆเยาวชนหรือแรงความกดดันเหล่านี้มีขึ้นมากขึ้นเราเองก็เคยได้ผ่านพ้นในเรื่องของเหตุการณ์ในวัยรุ่นที่ผ่านมานะฮะก็เคยมีสิ่งที่เราเคยได้รับการไม่ว่าจะทั้งการบูลลี่การกดดันการด่าทอกันแกล้งของเพื่อนนะฮะในสมัยก่อนๆแล้วก็เป็นมาเหมือนกันแต่มันก็มีสิ่งที่อยู่ในจิตใจของความเป็นมนุษย์ที่อยู่แล้วก็ต้องมีการยับยั้งชั่งใจด้วยกันที่จะได้สร้างเกราะป้องกันด้วยความเข้มแข็งเมื่อสักครู่ผมเพิ่งจะพบกับเพื่อนที่เรียนวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยกันที่ทำกิจกรรมเรื่องของกิจกรรมพิเศษของร้อยพิเศษเราตอนเด็กๆก็เคยมีปัญหากระทบกระทั่งทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นแต่เราก็ผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้หรือแม้กระทั่งโรงเรียนต่างสถาบันนะฮะเราก็เคยผ่านเรื่องการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงก็เคยผ่านมาแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องก่อเป็นเหตุอาชญากรรมขนาดนี้แล้วก็สร้างความสูญเสียกันมหาศาลขนาดนี้นะครับในขณะที่เราได้เคยต้องใช้ชีวิตลำบากฝ่าวิกฤตนะฮะโรงเรียนคู่อริการมีปัญหากระทบกระทั่งภายในโรงเรียนนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยได้พบได้เจอแต่เราก็ยับยั้งชั่งใจหรือว่าต้องอดทนต้องต่อสู้นะฮะแล้วก็มีอะไรที่เราต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตของผู้คนนี้มาให้ได้นะครับหรือว่าในอนาคตของชีวิตของแต่ละคนนั้นมาให้ได้แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญ นะครับไม่ว่าจะทั้งผู้ก่อเหตุผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับเนื่องด้วยจะมีความที่ต้องเจ็บปวดด้วยกันทั้งสิ้นเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้นะครับเราคงจะต้องแสดงความรู้สึกว่าต้องขอให้ความรุนแรงนั้นต้องยุติลงและโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่เป็นอาวุธทั้งหลายนี่นะครับขอบคุณพี่สันมโนพุทธานนะครับที่มาบอกกล่าวเรื่องราวของมาริโฮน่าตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วก็ขอบคุณพี่จี๊ดจินนันท์พี่ปีชากับบทกวีที่ให้กับทนนตรีในการอำลาขอบคุณพี่อิทฟุตปากที่วาดภาพมาให้เราได้ประมูลภาพเพื่อจะนำรายได้เขามาชดใช้หนี้สินของทนนตรีแล้วขอบคุณคู่ประมูลด้วยนะครับที่ประมูลภาพของพี่อิทฟุตปากแล้วก็ได้บทกวีของพี่จีนไปด้วยตอนแรกผมจะไม่ให้แต่ว่าเขาอยากได้ก็เอาให้ไปนะครับเสียดายเหมือนกันนะฮะขอบคุณเรวัตพันธุพัฒน์ศิลปินแห่งชาติครับเรียนพิจิตรส่งของพันธุ์ที่มาถ่ายทอดบทกวีของเรวัตพันธุพัฒน์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนนะครับที่ทำให้เราได้เดินทางกันมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์นะครับผู้ที่เบื้องหลังทุกท่านด้วยนะครับผู้ประชมคุณฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามทนดนตรีแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับสำหรับทนดนตรีในภาคของการจัดรายการทางวิทยุส่วนทางโทรทัศน์ NBT ก็จะมีให้คุณได้ชมทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้ก็จะมีเป็นรายการที่จัดเป็นรูปแบบของรายการของทนดนตรีไลฟ์ที่นำเทปบันทึกการแสดงของศิลปินในช่วงที่ผ่านมามานำเสนอกันต่อไปด้วยนะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่7สิงหาสู้บนทางปืนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม32นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมเป็นจรุงสมัยพร้อมด้วยทีมงานในคืนวันนี้นะครับคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองระกิจและกัจจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเด็จธรรมนีบริพาเทียมสารตื่นใจชำนาญในเมืองแอมินหัสรินเทพหัสรินนายุทธยาคุณปัทมาสุนแย้มไปค่าบริจาคโลหิตกันครับดีครับพี่น้องของถนนดนตรีไปช่วยกันนะครับแล้วก็บริจาคโลหิตช่วยผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในขณะนี้กันนะครับขอบคุณนะฮะวันนั้นก็มีผู้ที่เอาดอกไม้ข้าวของอะไรต่างๆมาให้เยอะเลยนะฮะขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆวัดนวลดอริสพี่ๆน้องๆที่นำเครื่องดื่มมาสำหรับมอบให้กับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังด้านเทคนิคทั้งหลายเพราะว่าถือว่าเป็นการเลี้ยงอำลาเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเพราะว่าเขาก็ช่วยงานกันมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆตั้งแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพื่อนวสันต์วงสว่างคุณจ็อกที่ทำแบนเนอร์โปสเตอร์นะครับโลโก้ต่างๆที่คุณได้ถ่ายภาพกันอย่างสวยงามท่ามกลางแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งที่นะครับลูกชายได้กับเพื่อนลูกชายเขามาชมกันก็ได้ทำแบนเนอร์ขนาดใหญ่มาให้ติดป้ายไว้ด้านหลังให้คุณได้ถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เช็คอินหรือจุดที่ถ่ายภาพกันได้อย่างงดงามนะฮะป้ายอำลาแล้วก็ป้ายแบนเนอร์ของทางศิลปินที่มาแสดงครับก็เป็นที่ที่ชื่นชอบทุกท่านที่ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ความทรงจำในการล่ำลาจะมีใหม่ยังไงจะใหญ่กว่าเดิมเก่าจะใหญ่กว่าเดิมหรือไม่ยังไงนี่ผมไม่แน่ใจได้แต่ที่แน่ก็คือได้ทำในสิ่งตามที่เราได้บรรลุ

ลานที่14พฤศจิกายนที่เมืองกาญที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือแม้กระทั่งงานช่วงปลายปีคือแคมป์ไฟดนตรีมาริโคน่าที่จะจัดขึ้นที่หุบกระพงในวันที่5ธันวาคมนะฮะทุกงานผมก็จะไปช่วยงานผู้ที่มีพระคุณเหล่านี้นะครับทั้งศิลปินทั้งทุกท่านด้วยแล้วก็ฝันไว้ว่าอยากจะจัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีเวทีที่ต้อนรับผู้ชมได้นะฮะจำนวนไม่มากนักประมาณสัก 3-4 ที่นั่งเดิมฝันอย่างนั้นแต่ตอนนี้ความฝันเป็นจริงก็คือได้มีที่นั่งเพิ่มเติมนั่งถึง 1,000 กว่าที่นั่งนะฮะห้องออดิโทเรียมที่ได้จัดกิจกรรมของเรากันมา3ปีที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมนะครับได้มอบมาให้ถนนดนตรีแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมพร้อมผู้ชมผู้ฟังที่มาพบกันจะเจอกันเป็นเวทีของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็มีศิลปินเพื่อชีวิตมาขับขานบทเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ชมเพื่อที่จะบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มและทางถนนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางโซเชียลต่างๆนะฮะทางสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างนะฮะทั้ง YouTube ทั้งเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและทนดนตรีก็ไลฟ์ในช่วงเวลาที่มีการแสดงด้วยก็จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ผมไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอีก2เดือนผมก็จะต้องอำลาชีวิตของทางราชการไปแล้วไม่ได้มีการมาทำหน้าที่ทั้งอ่านข่าวบรรยายถ่ายทอดสดพระราชพิธีอะไรต่างๆก็คงจะไม่ได้มาทำงานทำหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วส่วนรายการวิทยุจะทำต่อไหมก็ถ้าทางผู้บริหารให้ทำหน้าที่ต่อหรือท่านผู้บริหารผู้บริการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยท่านใหม่นะครับจะมีนโยบายอย่างไรก็ต้องแล้วแต่ทางผู้บริหารกันไปแต่ตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในทางวิทยุไปต่อเนื่องกันทั้ง2วันคือเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ31ปีที่เดินทางมาก็จะทำหน้าที่ต่อไปส่วนทนดนตรีไลฟ์ตอนนี้ก็จะเหลือแต่เทปบรรยากาศของการแสดงในแต่ละเดือนมาลิลันออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับเดือนนี้จะเป็นเทปของการบันทึก70ปีกุหลาบล้านนาพี่แอสสุนทรีเวชชนนท์ก็อย่าลืมติดตามกันในช่วงวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับส่วนวันที่15สิงหาคมผมก็จะนำเทปของทางวิทยุนะครับจะนำเทปของคาราบาวมาฝากกันเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเวลาของการเดินทางเข้าไปตามอุทยานต่างๆนะครับคราวนี้จะไปที่7สาวน้อยมวกเด็กสระบุรีนะครับก็ทำงานทำหน้าที่กันต่อไปนะฮะ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่ขอมาจากหลวงศักดิ์ทูบดอกสุดท้ายเพื่อไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมตรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีและเพลงโอโหสิกรรมที่คุณสิงห์นะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับขอโทษนะฮะวันนี้ไม่ได้ดูในไลน์กับที่ขอเพลงวันนี้ที่ขอเพลงมาทางนะครับทาง Google Form ก็ทยอยเข้าส่งมาแล้วครับขอ2เพลงคุ้มไม่ใหญ่และโหสิกรรมของสิงห์9518จากหัดใหญ่ก็จะมอบให้ในช่วงนี้2เพลงนะครับ

มอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เอาเล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงหรือว่องสี่คนก็เล

0: ไอ้ของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีผมพี่ยศรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงคือวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับมีผู้ฟังขอเพลงนี้มาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452นานแล้วไม่ได้ฟังคาถา2540และใน Google Form บาปบริสุทธิ์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่นี่ก็หมดหนี้หมดสิ้นให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอุดรธานีรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงให้เป็นไปตามแผนงานรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลก
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในการลงพื้นที่ตรวจราชการณสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนายสิริพงษ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการติดตาม3ประเด็นสำคัญได้แก่โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเตรียมความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลก2569โดยวางแผนเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางเข้ากับพื้นที่จัดงานของจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการพื้นที่ทับซ้อนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบเชิงพื้นที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศสอนออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้หลังอดีตครูที่ถูกเลิกจ้างแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงลักษณะคุกคามต่อสวัสดิภาพของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เนื่องจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามสร้างความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันอาจกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้รวมทั้งจะทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทางทหารประจำกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณเขตโบรวารีทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนและยานพาหนะยังได้รับความเสียหายขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนประกาศเตือนถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากบริเวณทางตอนเหนือของประเทศพร้อมสั่งให้ประชาชนเร่งหาที่หลบภัยโดยทันทีทั้งนี้รัสเซียยกระดับการโจมตีกรุงเคียฟมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยใช้ขีปนาวุธซึ่งยากต่อการสกัดกั้นโจมตีเข้ามาเป็นระลอกใหญ่ในรูปแบบการโจมตีฉับพลันระยะสั้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อในอดีตที่บ้านเมืองก็ถ้าต่างจังหวัดไกลพื้นที่พื้นที่ห่างไกลก็มีก็เรียกว่าถ้าเป็นเป้าหมายเปราะบางทางด้านของผู้ที่ไม่มีทางสู้ก็คือคุณครูที่ต้องไปสอนเด็กๆแล้วก็มีปณิธานมีปณิธานมีความมุ่งมั่นกันแน่วแน่นะครับที่จะได้เดินทางไปโดยปราศจากการคุ้มครองใดๆในสมัยนั้นก็โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะได้ยินเสียงได้ยินข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่ครูถูกทำร้ายหรือสูญหายหรือก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าชื่อบันนี้รู้สึกว่าจะใกล้ตัวก็คือกลายเป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในสถาบันสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยเราได้การคุ้มครองโดยเฉพาะในภาคของภาคเมืองก็ตอนนี้ก็ต้องประวัติพันพึ่งกันไปก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลแล้วก็อีกหลายโรงเรียนหรือเหตุการณ์ทั้งของตัวทั้งภายในเองเด็กๆเยาวชนตอนนี้ก็คงต้องหาวิธีการนะฮะคนที่ได้รับผิดชอบโดยตรงก็คงจะเหนื่อยกันโดยเฉพาะคุณครูซึ่งท่านก็เหนื่อยเหนื่อยกับภาคการสอนและวิชาการต่างๆกันมามากมายแล้วตอนนี้ก็ต้องเหนื่อยกับเรื่องความกดดันหรือว่าสิ่งที่เราไม่คาดไม่ถึงว่าเด็กๆหรือเยาวชนของเรานั้นจะมีอะไรที่มีสภาวะจิตใจที่เกินลิมิตเกินการควบคุมแล้วเกิดการเข่นฆ่าทำลายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาแล้วฉะนั้นทุกภาคส่วนแล้วครับคงจะมอบไปทางหรือว่าให้ครูที่รับผิดชอบทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องทุกภาคส่วนเราเองก็มีทางที่จะทำได้อะไรบ้างอย่างเช่นใกล้ตัวก็คือดูแลครอบครัวดูแลลูกๆนะครับผมก็ต้องดูแลอาจจะใกล้ตัวก็ต้องมีอยู่เหมือนกันลูกชายเขาก็วีนใส่เราอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเราก็ต้องหาทางที่จะ อธิบายเหตุผลหรือว่ามีสิ่งที่เราได้สามารถที่จะต้องควบคุมดูแลกันนะฮะไม่ให้แบบเลยเถิดไปมากกว่าในสิ่งที่มันไปก้าวล่วงทางหลุดจากสังคมในบ้านเราแล้วไปอยู่สังคมภายนอกแล้วไปมีอารมณ์ใส่กับผู้คนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะฮะเราก็ต้องควบคุมดูแลกันหรือว่าให้เหตุผลซึ่งกันและกันต้องเฝ้าดูแลยอมเหนื่อยนะครับอย่างเมื่อเช้าก็ไปแต่เช้ามืดทั้งเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือทั้งคอนเสิร์ตนี้แทบจะสลบเลยพอดีหลังจากอำลาถนนดนตรีแล้วผมต้องอยู่ทั้งดึกเลยนะครับตีหนึ่งกว่าก็จะกลับบ้านแต่แล้วว่าจะไม่กลับจะนอนที่สถานีเพราะว่าดูแลเก็บข้าวของช่วยดูสถานที่นะครับหลังจากที่คุณได้เดินทางกลับไปแล้วเนี่ยก็ดูแลสถานที่ที่มีขยะมีสิ่งที่จะต้องทำให้พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงานนะครับช่วยถึงแม่บ้านของสถานที่เขาได้อีกทางหนึ่งได้ก็ทำกันไปนะฮะโดยเฉพาะพวกเศษขวดเศษกระป๋องเศษขยะทั้งหลักก็ช่วยกันเก็บแล้วก็เก็บซากคุณเมฆขันแก้วด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบมาเพราะว่าจะต้องมีอัดรายการนะครับอัดบันทึกเทปรายการทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับก็นำมาตัดต่อออกอากาศเพื่อที่จะได้นำเสนอเป็นภาคของรายการรูปแบบรายการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปส่วนสัปดาห์นี้กำลังออกอากาศอยู่กับหนูมิเตอร์และบิวกัลยานีอยู่ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าจะเป็นพี่แอสสุนทรีเวชนนท์ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ก็มีทนดนตรีหลายให้คุณได้ชมพร้อมกับเสียงเพลงที่เป็นบันทึกการแสดงมาด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับจากคุณเอกชัยจากกำแพงเพชรที่มีไม่มีครูแล้วก็ทางไลน์ก็ชื่นชอบกันหลายบทเพลงที่เราได้กำลังนำเสนออยู่นะครับเดี๋ยวขออ่านไลน์ในคืนวันนี้ก่อนนะฮะ
ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นก็รูปยังภาพรูปภาพของงานอำลาถนนดนตรีลายนี้รู้สึกจะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มีความเสียดายแล้วก็ทุกคนก็มากันด้วยหัวใจโดยเฉพาะคนที่ขึ้นไปชมข้างบนไม่ได้แล้วชมด้านล่างฮะก็มีความสุขกันไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็บรรยากาศเหล่านี้คงจะต้องไปชดใช้ให้ในช่วงแคมป์ไฟมาริโฮน่าแล้วกันนะฮะอันนั้นเป็นพื้นที่ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแล้วก็กว้างขวางไม่คับแคบเหมือนทางทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมแล้วก็ด้านล่างนะฮะเพราะว่ามีที่จะจำกัดส่วนท่านที่แจ้งเข้ามาก็ยาวไปถึงสังขบุรีอ๋อพอดีวันนั้นคุณเลิศกิจลักษณ์นันนะฮะที่ทำมาริโอน่าภาพพิเศษที่สังขบุรีก็เดินทางมากับคุณแฟนด้วยนะครับก็มีบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วมาริโอน่าครับแต่ก็เรื่องของเดินทางจากราชบุรีฝนตกตลอดทางจนถึงคลอง11เปิดฟังทนดนตรีสบายสบายสุขใจคุณตู่คนงามบ้านโป่งขอบคุณกับวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นรสเลิศเลิศผมได้ชิมได้ชิมได้ลองท้องอย่างเต็มที่หลังเรื่องงานแล้วนะฮะขามันปวดไปหมดเลยแล้วก็หิวมากนะฮะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วก็เลยมาแวบในทานวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นของคุณตู่คนงามบ้านโป่งไปแล้วนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์บอกดูข่าวที่โรงเรียนเทพศิรินแล้วรู้สึกสงสารผู้เคราะห์ร้ายมากเลยมันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะคุณปอชิตาก็ฟังเพลงอโหสิกรรมนะครับแล้วก็มีช่อง11คุณอ้อย AJ กำลังออกอากาศรายการทนดนตรีไลฟ์หนูมิเตอร์และบิวกัลยานีขอบคุณคุณอ้อย AJ ที่ทำขนมมาฝากทีมงานด้วยนะครับคุณปอชิตาบอกที่นี่ไม่มีครูชอบมากเลยคืนพรุ่งนี้อยากฟังเพลงแม่ของแฮมเมอร์ได้ครับเข้าสู่เดือนรางวัลแม่ก็ยินดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเลือกนำเพลงกับแม่มาฝากกันนะครับตอนนี้ฟังเพลงพ่อกันแล้วกันนะครับจดหมายถึงพ่อที่คุณขอมานะครับและเจ้าปีเสื้อเอ๋ยครับ

เป็นคำถามที่อยากจะถามเหมือนกันว่าใครทำเจ้าเอ๋ยใครทำให้เด็กน้อยคนหนึ่งต้องมีชะตากรรมในการได้นำอาวุธขึ้นมาล่าสังหารคนเป็นผักเป็นปลาขนาดนี้ในเมื่อตอนที่นวีเวียรศักดิ์กุขันธินคนที่ทำงานเพลงของสองวัยก็เคยได้เดินทางด้วยกันมาน้าก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากให้เด็กต้องมานั่งเรียนหนังสือแบบเยอะแยะมากมายต้องมาเข้าเหมือนอยู่ในค่ายกักกันบีบคั้นอยู่ในเรื่องของหลักการไอ้พวกวิชาการต่างๆเนี่ยบอกเด็กควรจะได้วิ่งเล่นในทุ่งกว้างควรได้มีการอยู่กับจินตนาการไม่ควรจะมาอยู่กับพวกตำรับตำราหนังสือหนังหาการเรียนอะไรที่มันมากมายนักหรือว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ต้องก้าวไปให้ได้ให้ทันกับโลกในยุคความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยุคดิจิตอลหลายจินตนาการเหล่านี้หายไปจากพวกสมองกลและความประสบของเทคโนโลยีที่นาเคยพูดเสมอผมก็จำได้แล้วกบัดนี้มันก็แน่นอนในเรื่องของความทำตรมของพวกสื่อสารด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ที่มันทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก้าวหน้าไปแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในโลกแห่งความที่ทำให้เด็กและเยาวชนนั้นต้องก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่มันเหมือนเป็นเครื่องมือทาสให้กับพวกความบัดซบทางเทคโนโลยีน้ำฝนครับ

เมื่อตอนที่ไปเขาใหญ่แล้วก็พบกับครูตึงอาจารย์มานพรัตนพันธากุลโรงเรียนบุญวัฒนาที่แกสอนเด็กๆโดยไม่ให้เด็กอยู่ในห้องเรียนไปอยู่ที่ด้านนอกรดน้ำพรวนดินทำการเกษตรก็ปลูกตำหนักต้นไม้นะครับแกไม่ให้แกเด็กๆเขาไปอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ครูที่แบบทำงานศิลปะก็พาเด็กไปวาดภาพไปโลดแล่นตามจินตนาการแล้วก็ไปปลูกผักปลูกหญ้าไปดูธรรมชาติวันๆไม่ค่อยได้เข้าไปห้องเรียนที่โรงเรียนเท่าไหร่นักก็เป็นที่เอื้อมละอากับบรรดาครูผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เขาต้องทำการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางกระทรวงหรือว่าทางระบบในการศึกษาแต่แกก็ผีบ้าออกไปตามตะเวนหาเด็กไปเด็กก็ชอบสนุกวันๆไม่ต้องเรียนในคาบการศึกษาก็ออกไปสู่จินตนาการในโลกกว้างทำงานศิลปะทำงานเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายแล้วก็เด็กเหล่านั้นก็เข้มแข็งแข็งแกร่งจนกลายเติบโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทั้งศิลปินอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานในระบบอะไรเท่าไหร่นักแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้มีภาวะเคร่งเครียดและกดดันอะไรอาจจะอยู่กันแบบเหมือนกับไม่ค่อยร่ำรวยนะพูดง่ายๆนะครับ

ก็อยู่ได้ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะถ้าศิลปะวัฒนธรรมศิลปะงานวรรณกรรมศิลปะหรืองานธรรมชาติเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเด็กๆที่มีความเคร่งเครียดหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะมีเกราะป้องกันตนเองได้เปราะบางจากการถูกบูลลี่การถูกพูดจาหรือไม่มีใครที่เป็นที่ปรึกษาได้ในยามที่ครอบครัวแตกแยกไปงานวันงานด้านศิลปะเหล่านี้ถ้าทำได้นะครับก็น่าจะรวมตัวกันสำหรับบรรดาคนทำงานศิลปินอยากจะคิดอีกโครงการหนึ่งที่จะทำให้งานเหล่านี้ได้ช่วยเหลือสังคมกันได้อีกทางหนึ่งนะฮะถ้าทำได้ก็จะลองคิดดูว่าจะรวมตัวกับทางคนทำงานศิลปะทั้งหลายที่เราเคยได้มีนะฮะมีกันอยู่เนี่ยมารวมตัวกันทำเพราะถ้าสภาพในการเหล่านี้ต้องบำบัดกันบ้างแล้วอาจจะต้องพึ่งครูมอสที่ทำศิลปะบำบัดอยู่ที่เชียงดอยหลวงเชียงดาวหาครูทางภาคใต้ครูทางอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำงานศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มาหรือแม้กระทั่งจนไปถึงแบบคนที่เป็นแบบเกษตรลุงฟางอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับที่คุณขอมานะครับผมมอบให้แล้วแล้วก็ทาง0816346452ที่คุณขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดถนนแปลกแยกและแมงปอปีกบางจากสาวสุราษฎร์ครับ

ลิ่นที่สาสุราเขามาทาง0816346452พอดีมีผู้ฟังขอเพลงคิดถึงจากคุณทองป่องนับเปลี่ยนนะครับจากบ่อพลอยกาญจนบุรีเอหายไปไหน เคยเปิดอยู่บ่อยๆคิดถึงไม่มีอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าป่องนับเปลี่ยนในปกติก็เคยเปิดอยู่ในสมัยก่อนก็อีกประมาณเดือนนึงนี้หลังเกษียณนี่ก็จะต้องขนซีดีตอนนี้คาสเซ็ตกับแผ่นเสียงเนี่ยผมคงขนลงหมดกลับมาที่บ้านหมดแล้วก็เหลือแต่เนี่ยซีดีนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องขนทยอยขนกลับมาเข้าของกลับมาให้หมดนะฮะแล้วก็มาเปิดที่บ้านนะครับต่อไปก็จะเปิดเพลงที่บ้านแล้วนะครับพอหลังจากนี้เราก็เป็นบุคคลภายนอกแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้ว60แล้วขึ้นรถไฟนี่ครึ่งราคาป่ะราชการด้วยบำนาญนี่ให้ครึ่งราคาป่ะจะได้นั่งรถไฟเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะเจอแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณสวิตนะครับดังนั้นจะได้นำเสนอในช่วงท้ายกับถนนดนตรีในชั่วโมงที่2นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของถนนดนตรีนะครับ0816346452มาสักครู่นี้ทางข้อความที่คุณโดมนครสวรรค์ที่เป็นผู้ทำแบนเนอร์มาให้3ปีเนี่ยก็ขอเพลงน้ำฝนมาได้จัดให้แล้วอ๋อสรุปวันนั้นลูกชายไปไม่ทันนะครับอ๋อครับครับนี่กำลังดูว่าเพลงของวงบางลำพูนะฮะแบนก็คงจะได้นำเสนอกันในโอกาสต่อไปครับปิดท้ายกันด้วยเพลงคิดถึงจากป่องนับเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: อธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันขณะที่ยอดส่งออกล่าสุดมีมูลค่ากว่า127ล้านบาท
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลไม้หรือสินค้าทุเรียนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งรับซื้อและดูดซับผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 200,000 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้จนจบฤดูกาลขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนไทยข้อมูลวันที่4สิงหาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันรวมกว่า 68,000 ตู้มูลค่ากว่า 127,220 ล้านบาทโดยจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการส่งออกทั้งการเปิดทางบริเวณด่านสำคัญเพิ่มทางเลือกด้านระบบรางเพื่อลดปัญหาทุเรียนตกค้างและเตรียมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งเสริมการแปรรูปและนำของเหลือจากการผลิตเช่นเปลือกทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบผลไม้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่าน
8: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สนับสนุนโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว66โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก6โครงการรวม72โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าลดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 220,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าโดยตรงช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่ธรรมชาติลดแรงกดดันจากการออกนอกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ลดระยะเวลารอคอยได้สั้นที่สุดในกลุ่มรัฐ
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด1จังหวัด1โรงพยาบาลโดยกล่าวว่าได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญของสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีอาทิโรงพยาบาลท่าวุ้งดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งสูงถึงร้อยละ85และยังมีแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้พัฒนาศักยภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถปรับแผนการรักษาได้ทันทีตามตำแหน่งก้อนมะเร็งและเทคนิคการฉายรังสีศัลยกรรมที่มีการฝังทองเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการฉายรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากนวัตกรรมคลื่นวิทยุเพิ่มอุณหภูมิทำลายเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดทำให้มีระยะเวลารอคอยการรักษาที่สั้นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐพร้อมทั้งนำระบบเทเลมิดิซีนมาใช้ลดความแออัดในโรงพยาบาลนันทิกากิตาโลรายงาน
6: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

ฟังข่าวเรื่องประเทศญี่ปุ่นเขาจำกัดเรื่องอาวุธประชากรเขาจะต้องปราศจากอาวุธแล้วก็สถิติเรื่องคดีการฆาตกรรมหรือว่าการใช้อาวุธนั้นก็จะไม่มีมากเหมือนเช่นประเทศของเราจากผลพวงของสิ่งที่เกิดความทำลายล้างจากปรมาณูเมื่อช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองแล้วญี่ปุ่นก็โดนทั้งสองถล่มทั้งสองเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในช่วงเดือนสิงหาคมทำความสูญเสียให้กับชีวิตผู้คนจำนวนมากก็ต่อเนื่องกันมายาวนานถึงเรื่องของร่างกายที่ได้พบกับปรมาณูนิวเคลียร์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรในโลกใบนี้สำหรับการทำลายล้างเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิโยชน์รุ่งสมัยและทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองฤกษ์ลังการชนันวสันต์มงสว่างสมเกียรติแท้ไม่ดีมนุษย์พัฒน์เทียมแสนเดินใจชำนาญในเมืองแอดมินแฮสดินเทพแฮสดินณอยุธยาและคุณสุวิทย์สมนัตควบคุมเสียงเพลงที่ผมได้มานะครับฮิโรชิมาจากนางาคาราวานและเพลงที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้ก็มีขอเพลงเข้ามาทางไลน์เลยจันเจ้าขาของวงโฮปเพลงนี้ฟังตอนดึกๆเพราะมากครับดร.ณรงค์ชูศรีชัยขอบคุณเพลงกันมาถึงพ่อค่ะคุณน้อยเอเจเมื่อวานไม่ได้ฟังนางอีดร้องเพลงวันนี้ขอฟังหน่อยนะครับจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีขอบอกตาดูหนูตาดูหนูมิเตอร์หูฟังถนนดนตรีแยกประสาทกันไปนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณขอมานะครับจันเจ้าขาครับ

พริงต่อเนื่องจากท่านเจ้าขาก็มอบตุ๊กตาขาหักให้กันแล้วกันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีโอกาสนะฮะบางคนมีโอกาสเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้เห็นถึงคุณค่าเหล่านั้นนะครับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะแม้กระทั่งมีตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นของตนเองเนี่ยว่าแต่ข้าวปลาอาหารนะฮะก็จะนำไปใส่ทองก็ยากแล้วเหมือนกันยุคนี้ก็ยุคลำบากเท่าไหร่ก็คิดว่าคงจะต้องอดทนเยอะนะครับเรื่องของเด็กโรงเรียนเทพศรินทร์ก็มีเสียชีวิตไปรายที่9สงสารเด็กที่ไม่รู้อีโนอีเน่เด็กหญิงวัยเพียง12ปีที่ต้องมาสูญเสียชีวิตไปอีก1รายก็ไม่รู้สาเหตุว่ายังไงแต่หลังจากนี้ต้องเอาความกระจ่างให้เกิดขึ้นแล้วต้องหาสาเหตุอยู่แล้วล่ะครับแล้วต้องหาทางที่จะต้องแก้ไขให้ได้อย่าเพียงแต่ให้มันผ่านลมผ่านเลยไปเหมือนที่ผ่านมาก็มีเหตุการยิงในสถาบันในโรงเรียนอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ยังอยู่ในความทรงจำอยู่ก็มาเกิดขึ้นอีกนี่ต้องไปดูว่าจะทำยังไงกันนะครับกับเพลงที่คุณไม่ได้เลือกมาแต่ผมก็เลือกมอบให้แล้วกันนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับครูข้างถนนครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม36นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีก็เลยเปิดเพลงเกี่ยวกับครูเพราะว่าคุณครูผู้สูญเสียในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทศสุรินทร์นั้นก็หลายท่านแล้วก็ขวัญ

ต้นมะพร้าวต้องนั่งอยู่นานรอจนชาวสวนผ่านมาพาออกจากสวนมะพร้าวได้จริงครับเพราะว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยครับไปอยู่ในสวนมะพร้าวที่บางคนทีที่บ้านพ่อที่ลงหีบบางคนทีตรงวัดบางกล้วยนะครับเข้าไปในสวนนี่มันเหมือนกันหมดนะฮะท้องร่องสวนเนี่ยแล้วก็จะมีลูกของป้าของลุงที่เขาเป็นคนแม่กลองอยู่ในนั้นเขาจะพาเราเดินเขาจำได้หมดท้องร่องตรงไหนสวนไหนสวนใครแล้วก็จำได้หมดเราบอกว่ามันจำได้ยังไงวะเราเดินในแต่ละร่องแต่ละสวนนี่ยังจำไม่ได้เลยมันจำได้หมดต้นมะพร้าวอ่ะยังรู้เลยว่าจะมีกี่ต้นอ่ะเขาบอกเขาปลูกเขารู้เลยว่าต้นนี้ขึ้นใหม่ต้นนี้ขึ้นเก่าต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้เก่ามากไปแล้วอยู่นานแล้วนะฮะโอ้มันอัจฉริยะจริงคือในสมัยนั้นนะคือเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเรียนจบป.4มั้งเป็นญาติแล้วก็จำหมดเลยนะฮะแล้วก็เก่งในเรื่องเอาดินจากท้องร่องนะครับขึ้นมาโปะไว้ข้างๆตรงคือเวลาที่เขาทำดินท้องร่องจะต้องโกยดินขึ้นมาแล้วก็โปะข้างตรงที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบท้องร่องนั่นแหละครับมันจะต้องโปะขึ้นไปข้างๆแล้วก็โกยดินกันสมัยก่อนเราก็สนุกก็ชอบไปโกยดินเขาก็เป็นรุ่นพี่ก่อนเราเขาจะต้องคอยดูเราไม่ว่าเพราะงั้นเดี๋ยวน้ำมันพัดไปหรือมือไม้คือมันจมนะครับพอดินโคลนก็ไม่ประมาทไม่ได้เราก็ชอบสนุกดียิ่งเก็บละมุดเก็บอะไรผลไม้อะไรฮะในสวนเนี่ยสนุกอีกแบบมะม่วงเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยมะม่วงก็เยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีลิ้นจี่แม่กลองอีกอันนะฮะแล้วก็ส้มโอ้พูดแล้วก็อยากไปแล้วไปแม่กลองสักรอบแล้วกันตอนนี้ก็เกษียณแล้วไปไหนก็ได้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับล็อกเวียนครับ

ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวชาวนากว่าครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากๆเพื่อเลี้ยงประชากรของเราและส่งเป็นสินค้าออกยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลท่านก็ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ในพื้นที่อันห่างไกลจากความเจริญออกไปยังมีชาวนาเป็นจำนวนมากพบประสบกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตัวเองจนกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนแรงความหนาวเย็น

องเห็นชีวิตของคนชนบทชาวไร่ชาวนาจากเพลงได้เลยนะครับแดนสุดท้ายที่มาริโอนาได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชนบทเป็นเพลงของวงสะพานคุณสุเมธสจิตและคุณพิชวงพิทักษ์เลยตอนนี้คือสุเมธอย่างเดียวพระพิชวงก็ลาลับไปแล้วเพลงต่างๆที่ยังติดค้างอยู่เช่น10ล้อที่หายไปของวงเขียนไข่และวานิชขอมาจากลำปางเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปให้คุณบุญประกอบอกดินได้โหลดเพลงให้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงที่ในคืนวันนี้ยังไม่ได้จัดให้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่จะทำให้แอดมินได้ทราบว่าเพลงนั้นเพลงนี้คือเพลงอะไรบ้างส่งเข้ามาแล้วในช่วงบรรยากาศก็อยากให้นำเสนอกันบ้างในนอกเหนือจากในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เราหมดแล้วนะครับกับช่วงเวลาของรายการทนดนตรีโดยผมประโยชน์ทุกสมัยขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณกันอยู่ครับเดินทางกันในถึงช่วงท้ายของทนดนตรีกันแล้วครับเพลงที่จะขออนุญาตปิดท้ายกันเพราะว่าน้ำหมูพงเทพกนนท์ชำนาญจะมีงานในเดือนตุลาคมคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูก็ไปให้กำลังใจกับน้ำหมูกันได้ในช่วงเดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมที่หอใหญ่ที่ไม่ใช่โทษนะที่สยามพารากอนนะครับก็เป็นหอที่จุคนได้เป็นพันเหมือนกันนาก็อยากจะไปเก็บตกความรู้สึกหลายอย่างที่เคยหล่นหายไปในช่วงเวลาหนึ่งครับคือวันนี้เวลาของทนดนตรีก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็ขอบคุณทั้งผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งถึงขณะนี้เราก็ยังคงเดินทางต่อสำหรับทนดนตรีในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ได้พบกันในวันพรุ่งนี้กันต่อไปด้วยนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน8ผลที่2นะคะเป็นปีมะเมียอาทิกามาศก็ปกติวานนะคะเราพบกันในวันอาทิตย์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านได้มาไขข้อข้องใจตอบปัญหาตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะคุณท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวการปฏิบัติพระไตรปิฎกนิทานต่างๆแล้วถ้าพบว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวที่ได้เรียนรู้แต่ได้แล้วต้องการจะสื่อสารกับทางรายการติดต่อกับพระอาจารย์หรือคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางออนไลน์ก็ได้โดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org หรือว่าในช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น YouTube Inbox Comment หรือว่า Official Fan Page ของ Facebook เราก็มี LINE Official เหมือนกันก็ที่ @ปัญญา 84,000 เราก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางนั้นเมื่อได้ข้อความใดๆแล้วก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านั้นเจริญพร
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมเนี่ยถือว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณดร.สะอาดที่ตัวผโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วเนี่ยจำกันได้เลยนะคะว่าเราจะมีวันสำคัญเรียกว่าเป็นการจัดงานวันบูรพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวผโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรจำกันได้ว่าโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนศิษย์เอกของท่านหลวงพ่อเราก็จะได้มีการจัดงานวันบูรพาจารย์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านเป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ปีแรกที่หลวงพ่อได้ละสังขารไปนะคะก็เลยอยากจะขอเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการจัดงานในวันที่30สิงหาคมนี้สักนิดนึงตอนต้นรายการแล้วท้ายรายการเราจะย้ำอีกครั้งนึงเพื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็จะได้ไม่พลาดไปร่วมแสดงมุทิตาจิตตามเรื่องถึงครูบาอาจารย์กันนะคะขออนุญาตพระอาจารย์ได้เกริ่นนิดนึงเจ้าค่ะว่าการจัดงานวันบูรพาจารย์วันที่30สิงหาคมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะก็คือสำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาเราก็จะมีวันสำคัญสำคัญที่เราจะจัดในช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็คือช่วงต้นปีที่เราได้พบกันไปคืองานพบปะผู้ฟังนี่คืองานขุมทรัพย์แห่งใจในช่วงประมาณเดือนมกราคมช่วงกลางปีแล้วก็มีอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งก็คือวันบูรพาจารย์ที่เราจะมาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานั่นก็คือท่านหลวงพ่อดร.สะอาดที่โตปาโสที่ท่านจากไปในวันที่30สิงหาคมเมื่อปี2565แต่ทุกๆปีเราก็มาจัดงานระลึกถึงท่านปีละครั้งละครั้งโดยเรียกชื่อว่าเป็นวันบูรพาจารย์ที่ในปีนี้ก็จะมาตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาปี2569 โดยเราก็จะจัดงานกันที่วัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติก็คือกุฏิที่พระอาจารย์พำนักอาศัยอยู่นี่เองเน
0: าะ
1: แล้วก็จะเป็นห้องบำเพ็ญกุศลชั้นหนึ่งงานก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงโดยก็จะมีการสวดมนต์ที่จะระลึกถึงการจากไปของท่านโดยก็จะมีครูบาอาจารย์จากวัดบวรมาเป็นพระสงฆ์พิธีในการที่จะสวดเราทำบุญให้ทานกันเรียบร้อยแล้วก็มาฟังธรรมะกันเราเป็นมีการปฏิบัติบูชาก็จะนำการเทศของหลวงพ่อมาปฏิบัติเป็นสักคาบหนึ่งหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังอีกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างละครึ่งชั่วโมง
0: เจ้าค
1: ่ะแล้วก็จะมีการแจกเทศของหลวงพ่อตอนใหม่แต่ก็ว่าตอนใหม่นี่ก็คือว่าช่วงท้ายๆก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยได้มีการเทศอยู่ประมาณสัก 20-30 ตอนนะคุณใจที่ยังไม่ได้ตัดต
0: ่อเจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ออกไปก็เลยจะนำมาเผยแผ่ในวันนั้นด้วยจะทำในรูปแบบของplaylist หรือยังไงให้สามารถนำไปดาวน์โหลดได
0: ้
1: ในวันนั้นจะแจ้งให้ทราบ
0: เจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่จะมาร่วมงานนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีจิตศรัทธาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์นำอะไรมาต้องมีการนำอะไรมาร่วมงานไหมการแต่งกายอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่ะก็แต่งกายปกตินะคุณใจแบบเวลาเรามาวัดแต่งกายปกติแบบเวลามาวัดมาทำบุญทั่วไปใช่ใช่ใช่
0: เ
1: ราก็เริ่มเวลาบ่ายโมงซึ่งวันนั้นก็จะไม่ได้มีกินข้าวกินอะไรหรอกเพราะว่ากินข้าวกันเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีบริการน้ำดื่มหรือขนมอะไรเงี้ยสแน็คที่มันดีต่อสุขภาพจาก
0: เจ
1: ้าภาพทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็มาร่วมบุญกันในวันนั้นได้เราอยากใช้มาในการฟังธรรมการระลึกถึงครูบาอาจารย์เนาะก็นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: และในวันนั้นเราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวจากมุมมองของลูกศิษย์เรื่องราวของหลวงพ่อนี่แหละแต่จากมุมมองของลูกศิษย์แต่ก็เพราะว่าประวัติที่เราอาจจะเคยได้ยินที่ท่านเล่าเนาะว่าท่านเป็นมายังไงหรือว่าคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังหรือจากในหนังสืองานศพเนี่ยก็จะมีประวัติของท่านที่รวบรวมไปบ้างแต่ว่าอันนี้คือจากมุมมองของผู้เล่า
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าจากมุมมองของลูกศิษย์เนี่ยยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าบุพพาท่านผู้ฟังที่ได้เคยพบเจอท่านมาก่อนได้เคยมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้เคยเจอหลวงพ่อใดๆแล้วมีความประทับใจจากมุมมองไหนแง่ไหนอยากจะให้รวบรวมเรื่องราวนั้นมาส่งให
0: ้ค่ะ
1: ก็เราก็จะมีการบันทึกเสียงหรือว่าจะแบบเอาเบอร์ติดต่อไว้เพื่อที่จะเราจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือประวัติของหลวงพ
0: ่
1: อในเวอร์ชั่นจากมุมมองของลูกศิษย
0: ์
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองระลึกถึงดูการระลึกถึงความดีของครูบาอาจารย์เรื่องราวที่เราประทับใจเนี่ยเป็นสังขานุสติสังขานุสติจะทำให้เราสามารถที่จะตั้งอยู่ในธรรมเป็นความคิดที่ดีๆแล้วเรามาตั้งใจระลึกถึงดูนำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันตัวเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยน
0: ั
1: ่นก็คือในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติ
0: อืมเจ้าค่ะนั่นเป็นกิจกรรมที่สองของปีของเรานะเจ้าค่ะกิจกรรมถัดไปที่จัดเป็นประจำนี่ก็คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะน่าจะเป็นโครงการปฏิบัติธรรม
1: ใช่ใช่เราก็จะมีการปฏิบัติธรรมที่เราจัดโดยในนามของมูลนิธิเองนะก็จะมีคอร์สที่อยู่ที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬและโดยได้รับความเมตตาจากหลวงตาแยงในคอร์สที่ชื่อว่าใต้ร่มกุลเชษฐโถคือเป็นวัดของพระอาจารย์จวนโดยมีหลวงตาแยงเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน แล้วท่านก็เมตตาให้สืบต่อมีการปฏิบัติและซึ่งการปฏิบัติจริงๆก็เริ่มมาจากหลวงพ่อดร.สะอาดสนับสนุนให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้มีการสืบต่อการปฏิบัติเราก็เลยมาลงตัวจัดกันมาต่อได้ที่วัดภูทอกซึ่งในปี2569นี้เราก็มีจัดกันในวันที่28พฤศจิกาถึงวันที่6ธันวา
0: คม
1: แล้วโดยก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ได้สมัครกันมาแล้วแล้วก็ไปสมัครกันได้ที่เว็บไซต์ panya.org/course/bhutalk อย่างจริงไปที่หน้าเว็บไซต์เลยมันจะมีลิงก์ที่เชื่อมเข้าไปอยู
0: ่
1: ท่านผู้ฟังไปตามลิงก์ก็ลงรายละเอียดรายการสมัครกันมาได้
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ครั้งนึงก็คือเดือนพฤศจิกายน
0: เจ้าค่ะ
1: นะวันที่28ขอไป28ใช่28พฤศจิกาถึง6ธันวา
0: ธันวาคม
1: 28พฤศจิกาถึง6ธันวา
0: อ
1: ันนี้เจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะเป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าส่งท้ายปี2569กันนะเจ้าค่ะซึ่งก็คอร์สนี้นี่ก็ประจวบเหมาะกับมีท่านผู้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่ว่าขาไปที่จะเดินทางไปอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะไปที่วัดแล้วก็ขากลับด้วยเนี่ยมีทั้งคุณก้องจิตแล้วก็คุณพนิดาด้วยสนใจที่จะไปร่วมในการปฏิบัติธรรมถามมาเรื่องเครื่องแต่งกายด้วยโยมอยากขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้สนใจทราบเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหรือจังหวัดใกล้เคียงที่จะเดินทางไปด้วยรถยนต์ได้แต่ที่ว่าจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพบ้างจากภาคใต้บ้างนี่ก็มีไปกัน
0: เจ้าค่ะ
1: โดยก็สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะไปลงที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก่อนให้ถึงสนามบินถึงสนามบินอุดรธานีก่อนเวลา9โมงเช้าแล้วก่อน9โมงเช้าแล้วเราก็จะมีเรียกว่าคาพูนะครับก็คือนั่งขึ้นรถไปด้วยกันมีรถตู้จากสนามบินอุดรภายใน9โมงเช้าเดินทางไปที่จังหวัดบึงกาฬเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนะ
0: จาก
1: สนามบิน
0: อุดรไปภูทอกเนี่ยนะเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ที่จะเดินทางไปก็ต้องไปถึงก่อนโดยก็จะต้องแจ้งมาติดต่อกับทางสตาฟหรือว่าทาง line official นี้ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าไฟท์ไหนที่เขาแนะนำให้ขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะมีรายละเอียดที่เขาจะชี้ๆว่าอยู่ว่าไฟท์นี้จะทันเวลาอันนี้นี่คือขาที่จะเดินทางไปส่วนขาที่เดินทางกลับนี่ก็ลักษณะเดียวกันก็จะกลับวันที่6เดือนสกีพูดเป็นสกรูคือวันที่28พฤศจิกา2569แล้วถ้าเป็นขากลับวันที่6ธันวาเนี่ยก็ต้องจองไฟช่วงเที่ยง
0: สาย
1: ๆเที่ยงเป็นต้นไปเพราะว่าเราเลิก6โมงเช้ากว่าเราจะออกจะ7โมงเดินทาง3ชั่วโมงก
0: ็
1: ต้องช่วงแบบเกือบๆเที่ยงอย่างเงี้ยถึงจะมาจับไฟท์ที่อุดรธานีทันแล้วก็กลับกรุงเทพหรือไปที่ใดๆในวันที่6ธันวาคม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: 6ธันวาคม
0: วันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะก็คือสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็จะลงปฏิบัติครั้งสุดท้ายตอนช่วงเช้าตีห้าถึงหกโมงอันนั้นก็เสร็จสิ้นปุ๊บก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้เลยนะเจ้าคะทีนี้สำหรับชุดปฏิบัติธรรมอ่ะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะท่านผู้ถามห่วงว่าผู้หญิงนี่นอกจากนุ่งผ้าถุงแล้วยังสวมกางเกงขายาวได้ไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นมันเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ปิดไหล่ปิดเข่า
0: เจ้าคะ
1: ไม่รัดรูปเกินไปไม่มีสีสันฉูดฉาดไม่มีตัวหนังสือมากมีตัวหนังสือนิดหน่อยอย่างนี้ได้แล้วก็เตรียมมาให้ครบทุกวันเลยก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องการซักใดๆ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นชุดขาวก็ได้จะเป็นสีธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมาให้ครบทุกวันนี้ก็จะลดภาระในการซัก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ช่วงนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตเตรียมถุงเท้าถุงมือหรือว่าหมวกที่จะสำหรับใส่กันหนาวเตรียมมาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวเร็วแล้วก็หนาวยาวเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฝนก็จะหนักเพราะมันเริ่มเข้าสู่เอลนีโญ่นะ ก็เลยอาจจะต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวไปเป็นบาง
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเตรียมเสื้อหนาวมาด้วยว่าอย่างนั้นเถอะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่เราจะขึ้นไปปฏิบัติบูชากันชนิดที่ก็ไม่นอนเลยบนภูทอกนะเจ้าค่ะยังเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ค่ำนึงเจ้าค่ะ
1: ก็จะมีวันหนึ่งที่จะทำอย่างนั้นเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะก็เรียนย้ำนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจจะไปร่วมปฏิบัติบูชากับมูลนิธิปัญญาภาวนาและที่วัดภูทอกของหลวงตาแยงภายใต้โครงการใต้ร่มธรรมกุลเชษฐโถ28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้นะคะซึ่งอันนี้โยมเตือนใจจองไปแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนึ่งที่พร้อมกับน้องพันวดีด้วยนะเจ้าค่ะก็จะไปร่วมปฏิบัติด้วยเพราะว่าไปปีที่แล้วนี่ติดใจมากเลยติดใจตรงปฏิบัติได้ดีมากเลยอ่ะเจ้าค่ะทุกอย่างทุกสิ่งดีมากเลยจิตใจมีความสุขตลอดทั้งปีดังนั้นปีหนึ่งก็ได้ไปครั้งหนึ่งนี่นับเป็นบุญอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่สามของเราส่วนกิจกรรมที่สี่นี่น่าจะเป็นต้นปีหน้าใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์โดยที่ปัญญาภาวนาไม่มนเลยเจ้าค่ะ
1: ในปี2570เดือนมีนาคมเราก็จะมีจัดกิจกรรมไปสังเวชนีสถานสี่สังเวชนีสถานสี่ก็คืออยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศเนปาล
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็คือทริปที่เราจะเดินทางไปสังเวชนีสถานโดยก็จะเริ่มเดินทางวันเสาร์ที่13มีนา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เดินทางกลับจากประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่21มีนาคมกล
0: ับ
1: มาถึงประเทศไทยก็คือเช้าของวันจันทร์ที่22ประมาณสักตีห้าวันตีห้านี่ก็จะเป็นทั้งหมด9วัน9วันเต็มๆแล้วก็ถ้ารวมวันที่เดินทางกลับด้วยก็10วันโดยรายละเอียดเนี่ยตอนนี้เราก็ไฟแนลแล้วล่ะว่าไปที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังเข้าไปดูกันเนา
0: ะ
1: ที่เว็บไซต์ปัญญา .org
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญา .org จะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้ไม่ว่าจะงานที่เราจะอยู่กันที่เราจะเห็นกันอยู่ในภายอนาคตเนี่ยนะงานบุรพาจารย์งานปฏิบัติธรรมบุรพาจารย์คือเดือนสิงหาคมนี้ละงานปฏิบัติธรรมก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาที่ภูทอกจังหวัดบึงกาฬแล้วก็งานที่จะไปสังเวชนีสถาน4เดือนมีนาคมปีหน้าก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์สำหรับที่เราจะไปสังเวชนีสถาน4เนี่ยพระอาจารย์ก็มีแนวคิดอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการจะยกระดับจิตของเราให้มีศรัทธามีปัญญามีขันติมีความเพียรเพิ่มขึ้น
0: แ
1: ล้วการไปเห็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งที่ที่พระพุทธเจ้าเคยบรรทมตรงนี้ท่านพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นจิตใจเราจะยกระดับของความอดทนความเพียรกำลังใจเราจะเพิ่มมีมาได
0: ้
1: ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสที่เหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องปัจจัยเรื่องเวลาลงตัวเนี่ยก็อยากจะให้ไปด้วยกันเราจะยกระดับจิตของเราในด้านต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองใช่ปะ
0: เจ้าค่ะแล้วท่านที่ได้ไปมานี่กลับมาก็จะบอกว่าทำสมาธิได้ดีขึ้นได้มากเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของโยมตื่นใจเองด้วยซ้ำในเรื่องของการไปที่อินเดียกับพระอาจารย์แล้วก็อยากจะขอแจ้งว่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการร่วมคณะไปสังเวชนียสถาน4ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นเนี่ยราคาจะถูกมากเลยคือแบบว่าท่านไม่ได้เก็บเงินที่จะทำกำไรหรืออะไรเลยอันนี้ก็จะไม่พูดเรื่องราคาตรงนี้แต่เรียนได้เลยว่าต่ำกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะว่าท่านตั้งใจจริงๆที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านไปปฏิบัติบูชาได้ไปแสวงบุญกันนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้พอเราฟังรายละเอียดอะไรต่างๆไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคำถามเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: เจ้าบ้าน
0: จ จ้าค่ะคำถามอันแรกนี้คือถัดจากเมื่อสักครู่ที่ถามมาเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะเป็นคำถามของคุณแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะถามมาอันแรกนะเจ้าค่ะท่านถามว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านมองว่าเป็นผู้หญิงนี่มีกรรมนะเจ้าค่ะก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: คือคำว่ากรรมคำนี้ก่อนเราก็เราไม่จะเข้าใจคำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่แบบไม่ดีเป็นโลภมองมุมในทางด้านที่แบบว่าไม่น่าพอใจใดๆอย่างนั้นไป
0: เชียวค่ะ
1: ซึ่งจริงๆคำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำธรรมดาธรรมดาเป็นคำแบบว่าได้ทั้งบวกได้ทั้งลบแต่พระพุทธเจ้าบอกแล้วจะมาเป็นผู้ชายก็ต้องเพราะกรร
0: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นผู้หญิงได้เพราะมีกรรมเป็นผู้ชายก็ต้องเพราะกรรมเหมือนกันผู้ชายจะมาเป็นผู้หญิงก็ต้องเพราะกรรมผู้หญิงจะมาเป็นผู้ชายก็เพราะกรรมเราจะเป็นคนร่ำรวยเป็นคนยากจนก็เพราะกรรมจะมาเป็นราชามหากษัตริย์จะมาเป็นยาจกก็เพราะกรรมแล้วจะเป็นคนขาวคนดำเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกก็เพราะกรรมและได้ทำกรรมอย่างไรก็จะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นงั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วกรรมก็จะมีที่เป็นกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีทีนี้พอเข้าใจคำว่ากรรมโดยความหมายกลางๆอย่างนี้แล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าคนที่เขาอยากเป็นผู้หญิงเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงดีก็มีคุณเดินใจ
0: มีมากด้วยเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วอย่างอัครสาวิกาทั้งหลายเราภิกษุณีที่เป็นอัครสาวกทั้งหลายแปลว่าอัครสาวกพระอาจารย์หมายถึงสีติมหาสาวกทั้งหลายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ได้เอตตัคคะที่องค์สำคัญสำคัญผู้หญิงก็มีนะทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิง
0: มี
1: ทั้งเหล่านั้นก็เกิดเป็นผู้หญิงมาตลอดยินดีในความเป็นหญิงนี่ก็กรรมใช่ว่าผู้ถามเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบความเป็นผู้หญิงของตัวเองเท่าไหร่เลยคิดว่า มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีทำไมฉันต้องมาเจอสิ่งที่ฉันไม่น่าพอใจแบบนี
0: ้
1: แต่คนที่เขาแฮปปี้กับความที่เขาเป็นผู้หญิงก็มี
0: อืมเจ้าค่ะ
1: หลังจากนี้อะไรถ้าสมมุติเรามองว่าไม่ดีเลยฉันไม่อยากเป็นน่ะแต่ฉันนั่นต้องมาเป็นอันนี้แสดงว่ามันไม่เหมือนกับคนที่เขาอยากเป็นแล้วก็ได้มาเป็นไม
0: ่
1: เหมือนกันตรงไหนเพราะมีแง่มุมตรงนี้ที่โดยท่านพระนนท์ได้เคยอธิบายไว้นะอันนี้มีที่มาอยู่ในเถรคาถาถ้าว่าจะไม่ผิดนะน่าจะเถรคาถาแล้วก็เป็นคำอธิบายที่พูดถึงท่านพระนนท์เนี่ยได้ปรารภเรื่องของตัวท่านเองในที่บ้านท่านก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
0: เค
1: ยเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3โดยการที่ไปคบชู้เนี่ยไปก็เรียกว่าอะไรไปล่วงภรรยาของผู้อื่นหญิงที่มีสามีรักษาไปล่วงเกินคำว่าล่วงเกินเนี่ยหมายถึงประพฤติผิดจารีตในหญิงที่มีสามีรักษาก็คือเขาแต่งงานแล้วแล้วคุณไปประพฤติผิดจารีตก็คือต้องแต่งงานกันก่อนน่ะคุณถึงจะทำมีอะไรกันได้แต่ว่าคุณดันผิดจารีตนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงโสดแต่ว่ามีสามีรักษามีพ่อแม่รักษาคือต่อให้โสดก็มีพ่อแม่รักษาใช
0: ่ไหม
1: ก็ต้องไม่ไปล่วงละเมิดคือการประพฤติผิดจารีตเห็นป่านั้นถ้าทำผิดแล้วเป็นยังไงตายไปตรงโรคอ่ะตรงโรคก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ฟื้นจากมานรกแล้วก็ต้องไปนรกแบบน้อยๆนรกที่แบบไม่ต้องลึกมากอีกสักพักหนึ่งฟื้นมาจากนรกที่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แล้วก็ยังจะต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วให้เขาตอนก่อนสัตว์เดรัจฉานตัวผู้แล้วก็ให้เขาตอนสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเมียแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ที่ต้องเป็นโสเภณีก่อนเป
0: ็
1: นโสเภณีเสร็จแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่ไม่ต้องเป็นโสเภณีแล้วก็หมดจากกามข้อนั้นจึงค่อยมาเป็นผู้ชายได้เป็นอย่างนั้นถ้ารับเต็มๆนะรับเต็มๆคุณไม่ได้ทำความดีใดๆเพิ่มขั้นตอนมันก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: ในการที่ว่าบาปกรรมข้อนั้นมันถึงจะหมด
0: หนักอยู่นะเจ้าค่ะ
1: ก็ไม่คุ้มไงไม
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ้มอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ได้ไม่คุ้มเสีย
0: เจ้าค่ะ
1: เนอะเพราะว่าสุขเล็กน้อย ที่เราประพฤติล่วงเกินไปความประมาทนิดหน่อยเนี่ยโทษนี่มันเยอะไงโทษมันเยอะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจในปัจจุบันนี้จากความที่เราอยู่ในเพศสภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากแบบนี้ก็ได้เก
0: ิ
1: ดจาก
0: แบ
1: บเป็นไปได้เป็นไปได้นะ
0: ห
1: รือต้องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายก็ตามอ่ะบางทีก็ยังจะต้องเป็นก็เรียกว่าเป็นกระเทยก็คือมีความเป็นชายอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ยินดีในความเป็นชายของตนไปก่อนสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งนี่ก็อาจจะแบบหลายชาติหน่อยเนาะจนกระทั่งว่าต้องหมดกรรมจากตรงนั้นแล้วจึงจะค่อยมาเป็นมนุษย์เพศชายที่ยินดีในความเป็นชายของตนเป็นอย่างน
0: ี
1: ้ลำดับขั้นมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ยินดีจุดไหนแสดงว่ามันต้องมีปมมีอะไรค้างคากันมายังไงในที่นี้ก็จึงเรียกว่าเป็นกรรม
0: เจ้าค่ะ
1: เรามีกรรมที่เราจะได้ทำมาคำถามในที่นี้ก็มีอยู่ว่าแล้วเราจะเร่งแบบกระชับกระบวนการตรงนี้เข้ามาได้ไหมเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดนานเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้จะไปยินดีในเพศสภาพของตนก็ไม่ต้องอยู่นานได้เหมือนกันได้เหมือนกันโดย
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านก็จะเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเอาเกลือเนาะไปผสมกับน้ำแล้วเกลือคือบาปที่เราได้ทำเอาไว้บาปที่เราทำเอาไว้ซึ่งในที่นี้เราได้ทำไปแล้วนั่นก็คือการประพฤติผิดในการประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆและทำไปแล้วในอดีตทำให้ตอนนี้เราไม่แฮปปี้กับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้น้ำตรงนี้ต่างหากเป็นปัจจัยที่เราแก้ได้ปริมาณเกลือเราเพิ่มหรือลดไม่ได้หวังว่าเราได้ทำไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเอามาผสมน้ำถ้าผสมน้ำน้อยเช่นคุณเอาเกลือก้อนหนึ่งไปใส่น้ำแก้วหนึ่งชิมดูเป็นยังไง
0: เค็มเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเอาปริมาณเกลือเท่ากันหรือเกลือก้อนขนาดเท่ากันแต่คราวนี้ไปผสมในน้ำในแม่น้ำผสมในแม่น้ำอ่ะ
0: เจ้าค่ะนั่นก็จะไม่มีรสเลยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนะเจ้าค่ะ
1: นั่นก็เพราะว่าปริมาณน้ำมันมาก
0: เจ้าค่ะ
1: เนี่ยปริมาณน้ำตรงนี้แหละที่เราควบคุมได้ตอนนี้เราก็เอาน้ำมากๆมาผสมสิเราอย่าเอาน้ำน้อยๆความเค็มนั่นจะเปรียบเหมือนกับผลของเกลือถูกป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เกลือคือมันทำให้เค็มใช่ไหมเค็มเป็นผลของก้อนเกลืออาจจะเค็มมากเค็มน้อยมันมีตัวแปรตัวหนึ่งนั่นก็คือปริมาณน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมไว้แล้วนั่นคือปริมาณเกลือเรามีแล้วเพราะฉะนั้นเราทำไงให้มันเค็มลดลงเค็มลดลงคือผลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยฉันจะไม่แฮปปี้กับเพศสภาพของฉันฉันจะไม่แฮปปี้กับใดๆก็ตามที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้คุณก็เอาน้ำมาผสมสิคุณจะได้แฮปปี้ให้มาก
0: เจ้าค่ะ
1: น้ำที่นี้คืออะไรคือบุญนั่นเองบุญที่เราทำในชาตินี้เดี๋ยวนี้แต่บุญที่เราทำในชาตินี้เดี๋ยวนี้ทั้งทานศีลภาวนาหมดเลยนะการศีลบำเพ็ญคุณใส่เข้าไปเลยผสมลงไปเดี๋ยวจะทำให้จากที่เราแบบว่าไม่แฮปปี้ในไม่ว่าจะเพศสภาพความเป็นอยู่ได้ๆเราจะมีความสุขขึ้นมาได
0: ้อืมเจ้าค่ะ
1: เราจะไม่ได้มารังเกียจในเพศสภาพของตัวเองไม่ต้องจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรือคุณอาจจะยังเป็นกระเทยเหมือนเดิมแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายว่ากระเทยเป็นกระเทยแล้วไม่ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยคุณยังมีความสุขเช่นอาจจะมีเงินทองอาจจะมียศตำแหน่งอาจจะอยู่ในสังคมที่เขายอมรับอ่ะไม่ได้อยู่ในสังคมที่เขาไม่ยอมรับอ่ะ
0: อ
1: ย่างนี้เป็นต้นนะแต่สมมติว่าถ้าคุณเป็นกระเทยอยู่ในประเทศมุสลิมเนี้ยโอ้มัน
0: ลำบากเลย
1: ยังลำบากกว่าอยู่เป็นกระเทยอยู่ประเทศไทยอ่ะใช่ไหมกระเทยอยู่ประเทศไทยนี่เขายังยอมรับอ่ะใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะอยู่คนละสภาพแต่ขึ้นกับอะไรเนี่ยขึ้นกับปริมาณบุญที่เรามี
0: เจ้าค่ะ
1: บุญที่เรามีนั้นก็คือปริมาณน้ำนั่นเองเราก็สร้างบุญสร้างกุศลแล้วให้มั่นใจเถอะว่าด้วยบุญกุศลนั่นคือกรรมที่เราทำอีกเหมือนกัน
0: กรรมกรรมดีนะ
1: ใช่กรรมที่จะแยกสัตว์ให้ซ้ำหรือประเด็นนี้ก็คือตรงที่เราทำปัจจุบันนี้แหละไอ้ที่เราทำมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ที่เราแก้ไขได้ปัจจุบันคือเราทำความดีไม่ใช่ว่าแก้ไขอย่างอื่นไม่ได้ทำได้ปัจจุบันเราทำอะไรได้แน่นอน แล้วมันเป็นทางเลือกของเราหร
0: ือ
1: ว่าเราจะจมปลักอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วหรือว่าเราจะสามารถเลือกที่จะทำความดีปัจจุบันเพื่อให้อนาคตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นั่นเองคือว่า
0: สาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าแล้วการที่จะปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าค่ะทั้งทานศีลและภาวนาเนี่ยก็นอกจากจะได้บุญอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ท่านผู้นั้นเนี่ยรู้เห็นตามความเป็นจริงนะเจ้าค่ะคือยอมรับสภาพแล้วก็มีความผาสุกอยู่ได้พอรู้ว่าตัวเองกำลังสร้างบุญใหม่เพื่อที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่าเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นต่อไปก็คือกรรมน้อยลงนะเจ้าค่ะโยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: กรรมน้อยลงหมายถึง
0: ไม่ใช่ว่าก
1: รรมชั่วน้อยลง
0: ก
1: รรมคือการกระทำดีของเรามันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหม
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: กรรมชั่วที่เราทำมาไม่ใช่ว่าน้อยลงแต่ว่าวิบากของกรรมมันจะเบาบางลง
0: อัน
1: นี้เป็นความเชื่อหนึ่งที่คือพระอาจารย์อยากจะใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมมานะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หมายความว่าเพราะว่ามีพุทธพจน์อันหนึ่งอ่ะที่บอกว่าถ้าเราเชื่อว่ามีความเห็นว่ามีทิฏฐิว่ามีความเข้าใจว่ามีมุมมองว่าอย่างนี้ว่าทำกรรมอย่างใดได้อย่างนั้นมุมมองเนี่ยทิฏฐิเนี่ยความเข้าใจเนี่ยผิดหมายความว่าไม่ได้จะทำให้กิเลสลดซ้ำยังทำให้กิเลสเพิ่มเพราะอะไรเฮ้ยยังไงนะเราก็ไม่เข้าใจถูกหรอกว่าทำสิ่งใดก็ต้องได้อย่างนั้นผิดเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรถ้าสิ่งนี้เป็นจริงนะเช่นคุณฆ่ายุงอ่ะอย่างเงี้ยคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดนี้เป็นจริงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่า
0: เจ้าค่ะ
1: นี่มันถึงจะถูกคุณทำอย่างไรฉันเป็นมนุษย์แล้วฉันก็ไปฆ่ายุงงั้นถ้าคุณต้องได้รับอย่างคุณต้องได้อย่างนั้นนะก็แสดงว่าฉันก็ต้องไปเกิดเป็นยุงแล้วเขาก็มาฆ่าฉันไอ้คนนั้นแหละมาฆ่าฉันโอ้ยแล้วมันจะไปลงล็อกกันอย่างนี้ได้ไงมันยากเลย
0: อ
1: ย่างนี้จะเกิดอย่างนั้นไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ผิดมันคือเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะมิจฉาทิฏฐินี่ไปตกนรกนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณเข้าใจอย่างนี้คุณไปตกนรกนะหรือไม่ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ที่ถูกคืออะไรที่ถูกคือคุณทำกรรมอะไรคุณทำสิ่งใดนะคุณก็จะรับผลของกรรมนั้นมีคำว่าผลคือวิบากของกรรมนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นเป๊ะๆไม่ใช่ว่าคุณไปฆ่ายุงคุณต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าผิดแต่ถ้าคุณฆ่ายุงผลของการฆ่ายุงการฆ่านั้นจะทำให้เราอายุสั้นจะทำให้เราไปเกิดในนรกอันนี้คือผลของกรรมชั่วนั้นนะเช่นผลของการพูดโกหกก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปได้ยินแต่คำโกหกไม่ใช่แต่ผลคือคุณจะไปตกนรกหรือไม่ก็พูดแล้วเขาจะไม่เชื่อน
0: ี่
1: คือผลของกรรมชั่วนั้นหรือถ้าเรามีการเว้นจากการฆ่าสัตว์เรามีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะไม่มาฆ่าเราหมายเป็นคนละอย่างแต่ว่าผลคือเราจะอายุยืนเราจะไปสวรรค์อย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ผลนี่นะฮะจึงจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราความเข้าใจเนี่ยความเห็นแบบเนี้ยหมายถึงมุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จะสามารถทำอะไรได้เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยฉันฆ่ายุงไปแล้วฉันต้องไปเกิดเป็นยุงสิเพราะงั้นเนี่ยว่าฉันทำอะไรไม่ได้จิตเขาจะน้อมไปในการไม่ทำอะไรไงไม
0: ่
1: ปรารภความเพียรก็อะไรมันทำไปแล้วมันก็คงจะแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ผิดเลยแล้วพอคุณไม่ปรารภความเพียรคุณไม่ทำความดีเป็นไงตกนรกบ๊อมไปต่อหรือไม่ก็ไปสัตว์เดรัจฉาน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอเราบอกว่าผลเนี่ยผลมันเจือจางได้ด้วยนะอย่างที่ว่าอันนั้นเราทำความดีสิแล้วเขาจะมีความเข้าใจข้อนี้ขึ้นมาเขาจะทำอะไรกับชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยคุณใจในการที่ว่าคุณมีมุมมองมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วเข้าใจเรื่องกรรมและเรื่องผลอย่างดีแล้วแล้วเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ไปในทางที่ดีขึ้นไ เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองนะเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกถามมาว่าเราสามารถดำเนินชีวิตแบบคารวาสในยุคที่มีโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะเจ้าค่ะได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: แนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือตามมรรคแปดเขาถามควรจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คำถามก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาทำให้มรรคแปดของเราเนี่ยมันมีปัญหาต่อการปฏิบัติมรรคแปดของเราไหมแต่เทคโนโลยีนี่คืออะไรบ้างเราไล่มาตั้งแต่สมัยยุคหินอะยุคหินเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เทคโนโลยีสมัยนั้นอ๋อมันอะไรอะพลังงานแทนที่คุณจะต้องรอไฟจากฟ้าผ่าแล้วก็จุดเพลิงขึ้นมาโอ้ฉันอยู่ยากนะแต่ว่าคุณหาวิธีจุดไฟขึ้นมาได้โดยใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงก็ตามหรือเทคโนโลยีสมัยนั้นใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอคุณใช้ประยุกต์ใช้เรื่องเชื้อเพลิงขึ้นมาให้ดีขึ้นให้มีแหล่งพลังงานที่เหมาะสมแล้วรู้จักทำฟืนให้แห้งมีระบบถ่านไม้อันนี้ก็เทคโนโลยีมานะ
0: เ
1: สร็จแล้วต่อมาปุ๊บเทคโนโลยีสมัยต่อมานั่นคือการทำการเกษตรนะคุณรู้จักเทรนพวกปศุสัตว์ฝึกปศุสัตว์ขึ้นมาให้มันช่วยเรื่องงานการเกษตรนะมีระบบเพาะปลูกมีระบบเก็บพันธุ์พืชมีระบบการควบคุมอากาศนี่ยุคสมัยนั้นนะแล้วถามว่ามันมามีผลต่อการปฏิบัติมรรคแปดของเราไหมมรรคแปดก็คือหมายถึงพูดคิดทำร่างกายวาจาใจศีลสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาอีกคุณมีระบบไฟฟ้ามีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกโอ้มันเร็วไปเอาระบบน้ำมันก่อนมีระบบน้ำมันมีระบบไฟฟ้ามีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกจนถึงปัจจุบันมีระบบสื่อสารไร้สายมีระบบ AI มีเทคโนโลยีมาตลอดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถามว่าเทคโนโลยี breakthrough แต่ละอย่าง S curve แต่ละ curve ที่มันมีโผล่มาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งควรจะเป็นคำถาม
0: เจ้าค่ะนี่จุดนี้ถามจุดนี้ถึงจะถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่อันนี้ถ้าถามอย่างนี้แล้วคำตอบมันจะเป็นอะไร
0: คำตอบโยมว่าอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองอะเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ว่าเราจะยอมให้ไอ้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมารบกวนหรือว่ามากลบทำให้เราลืมปฏิบัติบูชาไปลืมปฏิบัติตามมรรคแปดหรือเปล่าประจ่ายเฉไปหลงเรียกว่าหลงเคลิบเคลิ้มงัวเมาในเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นเล่นเกมบ้างแบบดูโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะจนละเลยการปฏิบัติไปยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ยมบานยมบานก็จะแนวว่าอะไรล่ะคือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเอาพูดง่ายๆศีลสมาธิปัญญาสมมติว่าด้วยเทคโนโลยีการเพาะปลูกนะไม่ว่าคุณจะมีปุ๋ยคอกไม่ว่าคุณจะรู้จักเก็บพันธุ์พืชเอาไว้อะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าหรือว่าน้ำมันเลยใดๆนะฮ
0: ะ
1: สมัยโน้นเลยเพิ่งมนุษย์เพิ่งรู้จักการเพาะปลูกเทคโนโลยีนะนี่เทคโนโลยีนะแล้วถ้าคุณเพลินไปในการทำมาหากินเพลินไปในทำมาหากินคุณไม่ได้จะมาแบบว่ารักษาศีลไม่ได้จะมาแบบว่า

0: อย่างนี้มันก็เวิร์กอยู่นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการทั้งเอาที่ดีๆก่อนก็คือสนับสนุนให้เราปฏิบัติตามมรรคแปดได้ในที่นี้แต่ fast forward มาความเป็นโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คือว่าเฮ้ยคุณเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ในการที่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยว Twitter ถามอาจารย์นี่ว่าท่านมีความเข้าใจในข้อนี้ว่าไงเปิดท่านออนไลน์อยู่ปุ๊บไปต่อมาปุ๊บปุ๊บเราเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีปุ๊บปุ๊บอย่างเง
1: ี้
0: ยอินเทอร์เน็ตปุ๊บคุณเสิร์ชปุ๊บปุ๊บเจอทันทีปุ๊บคุณถาม AI ปุ๊บปุ๊บมันตอบให้ปุ๊บทันทีปุ๊บ
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็เข้าถึงได้รวดเร็วดี
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ฉับพลันโอ้ถ้าเป็นระบบการเกษตรแบบเกษตรชีวิตเกษตรกรรมสมัยก่อนที่เราว่าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเดินทางเดี๋ยวคุณจะต้องเป็นปีๆกว่าคุณจะเดินทางถึงไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยสมัยก่อนนู้นนะคุณต้องหมดฤดูทำการเกษตรก่อนนะคุณต้องรอฝนให้มันหยุดก่อนนะให้มันเป็นฤดูแล้งก่อนนะเดินทางได้นะอะไรอย่างเงี้ย
1: แ
0: ต่ทีนี้มันก็ดีขึ้นเราใช้ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันนะถ้าใช้ไม่ถูกมันก็กลายเป็นเพลินไปในเรื่องอะไรที่มันแบบ hate speech บ้างอะเร
1: ื่อง
0: ดราม่าบ้างอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกละเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราใช้สิอยู่ที่เราใช้ใช้ยังไงให้สามารถที่จะมาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราได้แล้วเรามีทางเลือกตรงนี้ไอ้ความสามารถในการที่จะเลือกได้นี้นั้นน่ะคือสติคุณเดินใหญ
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นถ้าเราจะสามารถดำเนินชีวิตแบบคารวะในยุคที่มีโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีเนี่ยควรจะต้องมีสตินะให้มากเพื่อที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราไม่งั้นเราก็จะตกเป็นทาสของเครื่องมือนั้นตกเป็นทาสของมารหมายความว่ามารก็จะใช้เทคโนโลยีนั้นนั่นแหละมาทำให้เราเผลอๆไปให้เราไม่ไปตามทางมรรคแปดแบบที่มันก็เคยใช้มาตลอดในการที่ว่าไม่ว่าจะใช้เรื่องการเกษตรเรื่องเทคโนโลยีใดๆเครื่องมืออะไรมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้แหละ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็อีกด้วยนะคุณใจต่อให้เทคโนโลยีอะไรที่มันยังไม่มาในปัจจุบันนี้ไม่รู้สิอะไรอ่ะยังอาจจะเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์ก็ได้ AI เวอร์ชันหนึ่งอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่ AIเบสิกแล้วนี่คือมัน AI ซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวกว่า AI ธรรมดามากๆแน่นอนอ่ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: มันยังไม่มานะแต่ถ้ามันมาแล้วอ่ะโอ้โหเราอยู่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะอยู่ยังไงก็ต้องมีสติเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็จะใช้เครื่องมือใหม่ๆนั่นแหละมาทำให้เราออกจากมรรคเราก็ใช้เครื่องมือเดิมๆของเรานี่แหละมาทำให้เราตั้งอยู่ในมรรคเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยการเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงคนมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมนี้นั้นก็ใช้เครื่องมือเดิมๆที่เคยเวิร์กเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เวิร์กเหมือนเดิม
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือเดิมๆที่มันจะเวิร์กเหมือนเดิมเนี่ยเราจึงได้เปรียบตรงนี้คือพระอาจารย์มองว่าเป็นการได้เปรียบไงไม่ใช่มองว่ามันมีเครื่องมือใหม่ๆทำไมเราไม่มีเครื่องมือใหม่ๆเลยไอ้เครื่องมือเดิมๆเนี่ยที่เราได้เปรียบเพราะอะไรคุณใจเพราะว่าการฝึกก็ตามการพัฒนาก็ตามมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วมันซะอีกเสียเปรียบตรงที่ว่ามันจะต้องไปเทรนแบบไปอบรมใหม่คุณต้องใช้ AI ยังไงในการที่จะมาหลอกลวงมนุษย์ได้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่มันชำนาญอยู่แล้วเดี๋ยวยังไม่ต้องไปสอนมันชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใช้เครื่องมือที่มันเรามีมาตั้งนานแล้วเนี่ยเราได้เปรียบของเราตรงนี้มันก็ได้เปรียบของมันตรงนั้นอ่ะด้วยความได้เปรียบสิเปรียบในสนามใดสนามหนึ่งสนามเนี่ยมันคือจิตของเราตั้งนานเองเราจะให้ความได้เปรียบเกิดขึ้นที่เราอยู่ที่เราใส่สติจดจ่อไปที่ตรงไหนเราใส่สติจดจ่อไปที่ตรงไหนตอนนั้นเรามีพลังเราจะทำสิ่งนั้นให้มีพลังเราจะได้เปรียบในสนามนั้นได้นั่นเองใช่ไหม
1: อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ และคำถามสุดท้าย

0: ายนะเจ้าคะท่านผู้ถามก็ถามมาว่าคนที่ทำกาละแล้วหรือว่าสิ้น
1: ต
0: บ
1: า
0: ุ
1: ย
0: ญ
1: แ
0: ไ
1: ล
0: ป
1: ้ว
0: แล้วเนี่ยเจ้าคะเจ้าคะจะไปอยู่อนาคามีได้อย่างไรเจ้าคะแล้วผู้ที่อยู่ในชั้นอนาคามีเนี่ยท่านดำเนินชีวิตกันอย่างไรเพื่อที่จะรอไปสู่พระนิพพานต่อไปอันนี้ก็ไม่อยู่ที่นั่นเป็นนานแค่ไหนถึงจะได้สู่นิพพานเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
1: อนาคามีหมายถึงผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเป็นอริยบุคคลขั้นที่3ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8เอาไว้แต่คนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็จะแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันระดับที่3เรียกว่าอนาคามีคือคุณเดินไปตามทางจนถึงว่าปะคุณเกือบจะถึงนิพพานแล้วเกิดอีกชาติเดียวอย่างมากแล้วชาตินั้นไม่ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยแต่จะไปเกิดในชั้นพรหมที่เรียกว่าสุทธาวาสพรหมจะไม่ใช่สวรรค์ธรรมดาด้วยนะสวรรค์ธรรมดาก็สวรรค์6ชั้นแล้วก็นี่คือเลยขึ้นไปอีกก็เลยเป็นชั้นพรหมเกิดเป็นพรหมอยู่ในสุทธาวาสพรหมเรียกว่าเป็นอนาคามีจะทำยังไงใช่ไหมก็จะต้องเดินตามมรรค8จนกระทั่งมีศีลเต็มมีสมาธิเต็มแต่มรรค8เรียกง่ายๆมี3อย่างศีลสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเต็ม3อย่างสุดยอดเลยสูงสุดคืออนาคามีอรหันต์ถ้าแค่2ใน3เต็มปัญญายังไม่เต็มแต่สมาธิและศีลเต็มอันนี้ก็เป็นอนาคามีถ้า2อย่างไม่เต็มคือสมาธิกับปัญญายังไม่เต็มแต่ศีลเต็มอันนี้เป็นขั้น1ขั้น2คือโสดาบันกับสกทาคามีแต่ทีนี้ถามเจาะจงมาในขั้น3เนี่ยก็ต้องอย่างที่ว่าสมาธิต้องเต็มศีลก็ต้องเต็มเราจะศีลเต็มได้ศรัทธาต้องเต็มศรัทธาเต็มศีลเต็มในโสดาบันศีลเต็มแล้วสมาธิเต็มด้วยในอนาคามีสมาธิเต็มแล้วปัญญาเต็มด้วยนั่นคืออรหันต์โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะตายตรงเนี้ยแล้วคุณจะไปเกิดเป็นอนาคามีคือจะอยู่ในระดับ3คุณต้องสมาธิเต็มโอเคนี่คือแนวทางเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเต็มแล้วแล้วเขาไปอยู่กันแล้วเขาอยู่ยังไงโอ้เขาชิลมากเลยเดินใจเพราะอะไรเพราะสมาธิเขาเต็มแล้วคำว่าสมาธิเต็มเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับคนสมาธิไม่เต็มเอาสมาธิไม่เต็มนี่เป็นยังไงก่อนนะเดี๋ยวก็จะแบบฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็จะแบบคิดมากเดี๋ยวก็จะแบบว่าร้อนร้อนเย็นเย็นเดี๋ยวก็จะแบบว่าคือมันจิตมันจะไม่ค่อยสงบอ่ะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนจิตไม่สงบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าสมาธิคุณเต็มนะนั่งอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นกินข้าวอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นนอนอยู่ตรงไหนก็สงบตรงนั้นเดินพูดทำงานตรงไหนก็ด้วยความที่สมาธิคุณเต็มแล้วคุณก็สงบตรงนั้นตรงนั้นนะมันอยู่เป็นสุข
0: สงบตลอดเวลาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์เ
0: จ้าค่ะ
1: เพราะว่าสมาธิเต็ม
0: นะนาทีของชีวิตเจ้าค่ะ
1: ว่าสมาธิเต็มนี่คือประเดียบเทียบให้ฟังถึงความเป็นมนุษย์เนาะทีนี้ความที่ว่าถ้าเขาเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเขาสงบอย่างนั้นไงพบนั้นเขาก็จะสงบอย่างนั้นอยู่ตรงไหนเขาก็สงบเขาจะชิลไอ้คำว่าชิลเนี่ยนะคุณเดินใจมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบว่าเออชิลเดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันเดี๋ยวเราก็มามีกิจกรรมเล่นกันแล้วก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่โอ้ไม่ใช่
0: ไม่
1: เจ้า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเรามาชิลๆแบบมนุษย์เนี่ยก็คือคุณเสพกามมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันจะชิวๆของพวกอนาคามีของคนที่ได้สมาธิเนี่ยคือเฉยๆชิวๆจริงๆเลยนะแบบเฉยไอ้ถ้าคนทั่วไปก็บอกเอ้ยน่าเบื่อเว้ยมันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันแล้วถ้าเรามองว่าเฮ้ยเขาอยู่เฉยๆกันด้วยความเป็นพรหมเนี่ยโอ้น่าเบื่อไม่อยากจะไปอยู่นานๆแบบนั้นแสดงว่าคุณยังไม่ได้สมาธิไม่ต้องพูดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณได้สมาธิแล้วจะเข้านานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนานยิ่งชอบยิ่งนานยิ่งดีก็จะคิดอย่างนี
0: ้
1: มองคนละแบบแล้วฉะนั้นเขาก็อยู่กันด้วยสมาธินั่นไงแล้วความที่ว่าอยู่เป็นพรหมเนี่ยคุณในใจมันไม่มามีปวดเอวปวดขาปวดหัวปวดท้องมันไม่มีเดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวก็ห้องน้ำเดี๋ยวต้องสร้างบ้านเดี๋ยวเดินทางไม่มีแบบมันอิ่มทิพ ที่อยู่ก็ทิพย์ที่อายุทิพย์โอ้มีแต่สุขไม่มีทุกข์มากวน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะไม่อยู่สมมติเราจะสร้างบ้านสักหลังนึงเดี๋ยวปวดหัวกับช่างแล้วเดี๋ยวปวดหัวกับแบบแล้วจะหิวข้าวทำไงต้องไปซื้อน่ะมากินแล้วต้องถ่ายท้องอีกโอ้จิปาถะแต่ว่าเป็นเทวดาเนี่ยเป็นเทพเทวดาเนี่ยมันไม่มีปัญหาพวกนี้นั้นชีวิตเขาเป็นสุขอยู่มายิ่งนานยิ่งก็ไปแฮปปี้เลยเห็นไหมทีนี้มันก็อยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าประเภทไหนแต่เป็นประเภทที่ว่าเกิดปื้นหนึ่งแล้วก็อยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นอรหันต์เลยก็
0: ม
1: ีแล้วก็ปรินิพพานไปหรือบางทีต้องเกินกึ่งหนึ่งหรือบางทีเกือบจะหมดอายุขัยจึงค่อยเป็นมันจะมีอยู่อีก5แบบนั่นเอง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะเจ้าค่ะที่เกี่ยวกับการเป็นอนาคามีจนกระทั่งมุ่งไปถึงนิพพานนะเจ้าค่ะเรียนหวังใจว่าตัวท่านเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้คือพลอยได้รับความรู้ตามไปด้วยได้แง่คิดดีๆตามไปด้วยจากการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายนี้เกี่ยวกับเรื่องพระอนาคามีนะคะแต่ถ้าหากว่ายังอยากจะรับฟังเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เคยเทศมาแล้วในรายการธรรมารับอรุณของเรานี่แหละท่านก็ลองไปค้นอันเก่าๆฟังดูหรือไม่ก็ลองไปสืบหาในGoogle เกี่ยวกับเรื่องของอริยะบุคคลก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบที่ในรายละเอียดทั้ง5ประเภทว่าเมื่อไหร่ท่านถึงจะได้ไปถึงนิพพานนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาที่เหลืออยู่ในรายการเนี่ยค่ะอีกไม่กี่นาทีนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตย้ำถึงกิจกรรมของเดือนสิงหาคมนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้คืออาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนนี้นะคะเราจะมีการจัดงานวันบูรพาจารย์ซึ่งก็เป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรครูบาอาจารย์ของเราซึ่งได้ละสังขารไปแล้วเมื่อวันที่30สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2565นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวอยากจะขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อีกครั้งหนึ่งเป็นการเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็เชิญได้เลยนะคะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ก็คือเราจะมีการจัดงานวันบูรพาจารย์ในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ในเวลาบ่ายโมงตรงโดยท่านผู้ฟังก็สามารถมาร่วมงานฟังสวดระลึกถึงครูบาอาจารย์และจากนั้นเราก็จะมีการปฏิบัติบูชาท่านโดยการเอากันเทศของท่านสักกันหนึ่ง30นาทีมาทำสมาธิปฏิบัติร่วมกันไปแล้วพระอาจารย์ก็จะมาเทศน์ให้ฟังตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างใดๆอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วในงานวันนั้นเราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่เรามีต่อหลวงพ่อเพื่อพระอาจารย์จะรวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่มาในงานวันนั้นก็สามารถที่จะรับการเทศตอนใหม่ที่ยังไม่ได้เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนโดยจะส่งเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดหรือสำหรับท่านที่ทำไม่เป็นในวันนั้นเราก็จะมีสื่อนะอาจจะเป็น SD card เป็น USB drive แจกให้สำหรับท่านที่ทำไม่เป็นก็สามารถรับฟังตอนใหม่ๆการเทศของหลวงพ่อได
0: ้
1: วันนี้การที่เราระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เป็นสังฆานุสติและสติของเราก็จะเลื่อนขั้นขึ้นมีกำลังมากขึ้นจะเป็นบุญเป็นกุศลกับเรานั่นเองเป็นบาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เข้ากับข้อธรรมะที่ว่าคนเราก็ต้องมีความกตัญญูแล้วก็กตเวทีคือทำตอบแทนพระคุณท่านด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านนำลูกศิษย์ลูกหาทำถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมานะคะดิฉันก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ไปร่วมงานกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1เลยนะคะบ่ายโมงตรงของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ค่ะวันบูรพาจารย์ค่ะส่วนสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมที่ภูทอกหรือว่าการไปอินเดียในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ก็ขอเชิญท่านไปรับชมแล้วก็รับทราบกันได้ที่เว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็คือปัญญา .org ค่ะก็จะสมัครไปร่วมปฏิบัติธรรมหรือจะร่วมไปอินเดียด้วยกันก็เรียนเชิญเลยนะคะค่ะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันก็คงจะต้องถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปิดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำในเวลา20นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์นันทิกากิตาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุข
11: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดต ั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
12: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการจ้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569แรม11ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะ
0: และอรวรรณหมอยาดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะคุณปณิศรา
1: สวัสดีค่ะคุณอรวรรณครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกนะคะ
1: ที่ได้
0: จัดรายการคู่กันนะคะเนาะก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เดินมาทำงานนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีฝนลงมานิด
1: ครึ้ม
0: นะคะค่ะก็ถือว่าก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนฟ้าอากาศเนี่ยบางทีก็ตกบางทีก็อยู่ดีๆก็หยุดเนาะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: ถูกต้องนะ
0: คะ
1: วันนี้กับข่าวยามเช้านะคะอัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยค่ะติดตามกันได้ทั้งช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 819 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงทางช่องทางหอกระจายข่าวนะคะทั่วประเทศแล้วก็ทาง Facebook Live ข่าวยามเช้านะคะเดี๋ยวรอขึ้นไลฟ์อีกสักครู่นะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็อย่างที่เรารู้กันในทั้งข่าวแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางโรงเรียนก็อาลัยนักเรียนม.1เด็กหญิงที่เป็นเหยื่อกราดยิงรายที่9ก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวนะคะซึ่งทางคณะผู้บริหารครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียเด็กหญิงชั้นม.1 อีกรายนึงค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญในโรงเรียนค่ะบอกว่าขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่เด็กหญิงนักเรียนชั้นม.1ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์และขอส่งกำลังใจให้ความห่วงใยกับครอบครัวแล้วก็ความเข้มแข็งรวมถึงผ่านพ้นความสูญเสียนี้ไปด้วยกันด้วยรักและอาลัยอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความโศกเศร้าแก่คณะครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนอย่างมากโดยโลกออนไลน์ก็ร่วมแสดงความเสียใจร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะก็ถือเป็นรายที่9นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนอกจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็ทางตำรวจเนี่ยมีการเชิญเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะกว่า20รายเร่งสอบปากคำหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีก่อกราดยิงนะคะภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็มีการเชิญคุณครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นของเด็กชายที่ก่อเหตุรวมกว่า20รายเข้าให้ข้อมูลนะคะแล้วก็สอบปากคำเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบถึงมูลเหตุหรือแรงจูงใจที่นำไปสู่การก่อเหตุนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะเดินทางมาร่วมพูดคุยด้วยให้กับข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยก็เป็นการทยอยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็เป็นการบอกเล่าเนาะที่เขาบอกว่าก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ย คือน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาถามหาคุณครูท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณครูภาษาไทยที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นบุคคลที่เด็กชายคนนี้เนี่ยตามหานะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับทางตำรวจนะ
0: คะ
1: ส่วนคุณพ่อนะคะของน้องที่ก่อเหตุเมื่อวานก็เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเมื่อวานนี้คือไม่ได้มาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีการให้ปากคำไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งเรื่องของที่มาของกระสุนปืนนะคะว่ามีที่มาอย่างถูกต้องหรือไม่รวมถึงตรวจสอบด้วยว่ามาจากแหล่งใดนะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ต่างนะคะในเรื่องของการใช้ปืนนะคะใช้อาวุธแล้วก็การสอบปากคำเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยพบว่าเด็กชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีนิสัยชอบเล่นบีบีกันก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมว่ามันเกี่ยวข้องกับทักษะนี้หรือเปล่านะคะส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยคือพบจำนวนกระสุนเนี่ยทั้งหมด98นัดนะคะใช้ไปแล้ว34นัดซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่ามันมาได้ยังไงนะคะตรงนี้ก็ต้องไปดูประกอบกันกับพยานหลักฐานอื่นๆแล้วก็จากลักษณะการใช้อาวุธเนี่ยคือทางตำรวจเขาก็บอกว่าส ันนิษฐานนะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกในการที่ใช้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะคะซึ่งประเด็นนี้ต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงประสานสนามยิงปืนด้วยนะคะก็ต้องไปดูว่าเคยมีการฝึกซ้อมอะไรกันมาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพยานบุคคลนะคะอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะมีการแถลงข่าวสรุปคดีเหตุกราดยิงนะคะที่สภ.ปลายบางด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันวันนี้นะคะว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนกันไปถึงไหนแล้วนะคะ
0: พูดถึงเรื่องถ้าเราสังเกตกันดีๆก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอาวุธปืน รวมถึงเครื่องกระสุนต่างๆว่าเด็กอายุขนาดนี้มีกระสุนในครอบครองเนี่ยเยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะคะซึ่งท่านนายกนะคะก็ย้ำกับผู้ครอบครองปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บรักษาไว้อย่างมิดชิดไม่ให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ความจริงแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่กรณีนี้เป็นกรณีแรกนะคะกรณีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละ
1: ค่ะ
0: อาวุธปืนแขวนไว้หรืออาจจะวางไว้บนหัวเตียงแล้วก็
1: ไม่เรียบร้อย
0: ถูกต้องเก็บไม่มิดชิดแล้วบางทีเด็กๆเนี่ยสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ที่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันง่ายในการเข้าถึงนะคะก็ต้องระมัดระวังในฐานะผู้ปกครองคุณคือผู้ที่รับผิดชอบ 100% ต่ออาวุธปืนที่ครอบครองอยู่นะคะซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมายว่าขณะนี้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยจะต้องส่งคืนรัฐทั้งหมดเพราะเป็นปืนเถื่อนมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะตราบใดที่ตนเนี่ยยังเป็นนายกอยู่รวมถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหากใครถือครองปืนเถื่อนและถูกเจ้าหน้าที่จับได้หรือถ้าทำคดีใดๆแล้วเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านเนี่ยไปพบอาวุธปืนนะก็เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะต้องมีข้อหาเพิ่มกระทงในเรื่องนี้ด้วยจึงขอให้นำปืนเถื่อนเนี่ยมามอบคืนให้กรมการปกครองมอบคืนให้อำเภอหรือสถานีตำรวจให้ลงบันทึกเอาไว้ว่าปืนเถื่อนผิดกฎหมายโดยธรรมชาติตนเองได้นำมามอบให้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็เจ้าที่ได้รับคำสั่งแล้วก็นโยบายให้ทำการตรวจตราอาวุธปืนอย่างเข้มงวดกวดขันกรณีผู้ครอบครองปืนจะต้องมีทะเบียนเก็บให้มิดชิดไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ซึ่งถ้าเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องหากลงทะเบียนระบุว่าเป็นของใครแล้วนำไปใช้ผิดกฎหมายหรือนำไปยิงใครเจ้าของปืนต้องรับผิดชอบเต็มๆแม้จะมาบอกว่าเก็บไว้อย่างดีแล้วเขาขโมยไปอ้างไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นการเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ตัวเองเก็บเองต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยหรือถ้าใครที่เคลื่อนย้ายปืนออกไปจากที่ตัวเองเก็บก็ต้องรีบแจ้งความไว้ปืนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือใครแล้วเขาก่อเหตุเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอนนะคะท่านนายกก็เน้นย้ำแบบนี้และเนื่องจากเหตุการณ์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆเนาะรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจะตั้งข้อหาที่ร้ายแรงดำเนินคดีอย่างสูงสุดแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดรวมถึงขอความกรุณาจากศาลพิจารณาบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับคนที่ไม่เชื่อฟังไม่เคารพกฎหมายแล้วก็นำไปซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะคือท่านก็บอกว่าเราจะต้องปรับปรุงหรือแม้กระทั่งออกกฎหมายเลยเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากกว่านี
1: ้
0: ตนเน้นย้ำเหมือนเดิมคือการเน้นเรื่องด่านตรวจตราหรือถ้าเราเนี่ยไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามนะหรือพกในรถน
1: ะ
0: นำออกจากเคหสถานโดยไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาแล้วก็โทษที่สูงสุดค่ะซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าในส่วนของสนามยิงปืนก็ต้องมีกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้การกำกับของกรมการปกครองแล้วก็จังหวัดไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนปืนทุกกระบอกเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนมีการฝากไว้ที่สนามยิงปืนการซื้อลูกปืนซ้อมก็ซื้อที่สนามยิงปืนนี่แหละซึ่งสามารถควบคุมได้เพราะระเบียบเข้มข้นอยู่แล้วแต่การไปฝึกฝนทักษะการยิงนอกสนามซ้อมเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่ควบคุมยากแต่เราสามารถควบคุมเรื่องปืนแล้วก็เครื่องกระสุนได้อย่าเอาออกนอกบ้านเอาพกติดตัวโดยอ้างว่าเพื่อความอุ่นใจว่ามีอาวุธอยู่คู่กายหากเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาหากท่านไปใช้ปืนในการแก้ไขปัญหาท่านจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกเลยนะคือหลายคนบอกว่าพกปืนเอาไว้อุ่นใจเผื่อมีปัญหาอะไรแต่คือเนี่ยแหละมันกลายเป็นว่างั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องการ
0: ใช้
1: อาวุธนะคะเรื่องความรุนแรงต่างๆแล้วก็พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนาะหลาย ายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่อยากให้มีเหตุเกิดขึ้นแล้วถึงจะมาเหมือนเข้มงวดกันแต่ละรอบ
0: ว่าหายล้อมคอก
1: เกิดขึ้นทีนึงก็เข้มงวดกันทีนึงพอเรื่องซาหายไปก็กลับมามีปัญหาแบบนี้ใหม่อีก
0: ถ้าเห็นในคลิปในโซเชียลจะเห็นว่าน้องเนี่ยน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะเดินเข้าโรงเรียนพกกระเป๋าสะพายข้างใบนั้นเดินผ่านโรงเรียนเดินผ่านคุณครูผ่านเพื่อนๆ เข้าไปนะคือมันง่ายแล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็นละ
1: นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องคุยกันนะเพราะว่าเมื่อวานนะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็มีการประชุมนะคะกับทาง5กระทรวงพูดคุยกันเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเพราะว่าคือพูดกันจริงๆเลยเนี่ยโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะคะก็มีการประชุมหาแนวทางนะคะมีหลายท่านมีรัฐมนตรีหลายท่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะแล้วก็ผู้แทนของทางกระทรวงสาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทางด้านรองนายกนะคะท่านรองนายกชนันเนี่ยท่านก็ย้ำว่าโรงเรียนเราเนี่ยคือจะต้องไม่อีกนะคะก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือดูแลความปลอดภัยของท่าน

0: สุขภาพจิตแลสุขภาพใจของทั้งคุณครูบุคลากรแล้วก็เด็กๆกันนะคะ
1: ค่ะ
0: คณะวิทยาประจำพื้นที่ด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปดูแลสาสมัครสุขภาพจิตปกครองภาพในการดำเนินการนะคะคือก็อย่างที่บอกหลายกระแส
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคือน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตอาจจะเรื่องของปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนหรืออะไรก็ตามที่คือเอาจริงๆนะเวลาเด็กๆเนี่ยมีปัญหา
1: ค่ะ
0: บางคนเนี่ยคือสมมติผู้ใหญ่บางคนนะสมมติเด็กๆเขามาปรึกษาก็อาจจะมีความคิดเห็นว่าเด็กแกล้งกันเล่นกันเฉยๆ
1: เล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอก
0: จริงๆปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนคือเป็นเรื่องใหญ่มาก
1: เรื่องใหญ่แล้วกลายเป็นบาดแผลที่เรียกว่ากัดกินเด็กคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงได้เลยนะ
0: นี่แหละคือปัญหาสําคัญนะคะนอกจากจะไปแก้กฎหมายแก้อะไรก็ตามต่างๆเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันแต่ว่าต้องไปดูที่ต้นเหตุด้วย
1: ใช่
0: นะไปดูที่ต้นตอด้วยว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องของปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อไม่ให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นต่อสภาพจิตใจนะคะแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถสังเกตการได้เป็นมาตรการที่จะใช้ในทุกโรงเรียนแต่ว่าอาจจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของบางคนนะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วยังไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆได้นะคะถ้าคุณครูหรือว่านักเรียนอยากจะขอย้ายโรงเรียนนะคะก็สามารถยื่นนะคะนอกจากนี้ยังต้องคัดกรองนะอย่างที่คุณอรวรรณบอกเลยคือเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต้องมีการคัดกรองความปลอดภัยตรงนี้เป็นมาตรการที่สำคัญเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเนี่ยมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
1: ก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องมาถอดบทเรียนกันแล้วอ่ะแต่คือการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดแล้วก็ให้มันเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะคะซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่านอกจากนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยยังเห็นชอบมาตรการมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติภายใน90วันเลยคือการคัดกรองสุขภาพจิตทั้งครูแล้วก็นักเรียนเป็นประจำคือเอาจริงๆทุกโรงเรียนนอกจากจะมีครูแนะแนวที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อด้านการใช้ชีวิตนะคะนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเนี่ยก็สำคัญ
0: มาก
1: นะคะแล้วก็ส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงมือผู้เชี่ยวชาญให้เร็วที่สุดคือถ้าเกิดว่ารู้สึกประสังเกตละน้องมีปัญหาละที่เราในฐานะครูที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องจิตวิทยามากพออาจจะแนะนำหรือต้องบอกกับผู้ปกครองไหมหรือคุยกับเด็กเปิดใจไหมแล้วก็นำส่งคุณผู้เชี่ยวชาญต่อมาคือการเทรนทูเทรนเนอร์สำหรับคุณครูแนะแนวนะคะซึ่งเอาจริงๆโรงเรียนเทพสุรินทร์นนท์ก็เสียคุณครูแนะแนวไปเหมือนกันถึงเด็กๆก็รักมากนะคะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนแล้วก็ปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้โดยอาจจะมีการจัดทำหลักสูตรซึ่งหน่วยงานที่ก้องเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมาดูกันทำงานร่วมกันต่างคนต่างทำอ่ะมันเหมือนไม่
0: มันแยกส่วนไม่ได้เนาะ
1: มันแยกส่วนไม่ได้ของแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์โดยมีแพลตฟอร์มต่างๆทั้งทัฟฟี่ฟองดูซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคาดว่าประมาณ2เดือนเนี่ยจะสามารถใช้การได้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเซฟโซนให้ทุกคนสามารถพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเดือดร้อนพูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถพูดที่ไหนได้อันนี้สำคัญมากเด็กบางคนเนี่ยกว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะพูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดได้เนี่ยเขารวบรวมความกล้ามานาน
0: ถูกต้อง
1: แต่เวลาพูดไปแล้วถูกปัดตกแบบไม่มีอะไรหรอกมันแค่เรื่องเล็กน้อยตอนนั้นฉันก็เคยเจอมาของแบบเนี้ยคือเขาจะกลายเป็นเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: มันเคว้งเหมือนกันนะ
0: แล้วคือความเป็นเด็กเนาะต้องยอมรับเลยว่าวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหาเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจจะยังน้อยถ้าผู้ใหญ่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรื่องของการแก้ปัญหามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะคะเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะไฟไหม้หรืออะไรเงี้ย
1: ต้อง
0: มีในการฝึกแผนเผชิญเหตุในทุกมิตินะคะมีจุดเสี่ยงหรือเปล่าตรงไหนแล้วก็เรื่องของการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งที่คุณรวรรณพูดอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้คือสำคัญมากๆนะคะแล้วก็คัดกรองบุคคลสิ่งผิดกฎหมายอะไรก็ตามส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมความผูกพันระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะจริงๆช
1: ่
0: วงคุณรวรรณเรียนมีคาบโฮมรูมไหม
1: มีคาบโฮมรูมแต่ก็อาจจะเป็นโฮมรูมในการทำความสะอาด
0: นี่อ่ะอาจจะต้องปรับ
1: โฮมรูมในการทำความสะอาดหรือการ เขาเรียกว่าอะไรการอยู่ร่วมกันอาจก่อนเลิกเรียนอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คืออย่ามองว่าปัญหาของเด็กเป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเล็ก
1: จริงๆนะเขามีแค่คุณอะหมายความว่ามีแค่คุณครู
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ถ้าปัญหาในใจเขาไม่ได้ถูกแก้โดยผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดมาของเขาอะมันก็กลายเป็นปัญหาแบบนี้แหละ
0: ถูกต้องที่บ้านก็เหมือนกันที่บ้านก็สำคัญคืออย่างถ้ากลับบ้านมาเนี่ยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะง่ายๆเลยค่ะคำถามง่ายๆเลยคือวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วให้พ่อให้แม่ฟังนะคะ
1: คือไม่ว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็อาจจะบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เรายังอยู่ตรงนี้เสมอ อะไรแบบนี้ค่ะ
0: เนาะแล้วก็อยากจะให้ที่บ้านเป็นที่ปรึกษาอาจจะไม่ใช่ที่ปรึกษาถ้าเราไม่รู้วิธีจริงๆเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์แต่ว่าอย่างแรกเลยคืออยากจะให้รับฟังโดยไม่ตัดสิน
1: นะอย่าเพิ่งบอกว่าผิดหรือถูก
0: หรืออย่าเพิ่งบอกว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
1: ใช่
0: เพราะว่าเรื่องเล็กของบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของบางคนนะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆนะคะแล้วก็
1: เปราะบางจริงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างแต่เชื่อว่าหลายคนนะทุกคนผ่านในช่วงของการบูลลี่มาเนาะต้องมีแต่คำว่าต้องมีไม่ได้หมายความว่าควรจะมี
1: จำเป็นต้องมีนะไม่ใช่ไม่ดีกว่าเสมอ
0: ถูกต้องนะคะ
1: การเติบโตมาด้วยความรักการเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็การมีเพื่อนที่ดีที่เพื่อสมัยเรียนนะตอนนั้นตอนนี้คือมันเป็นความทรงจำดีๆมันกลายเป็นเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิสังคมภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงนะคะ
0: ค่ะฉะนั้นนะคะทุกภาคส่วนนะทั้งโรงเรียนคุณครูผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานใหญ่ทางอย่างทางรัฐบาลเนี่ยคือต้องช่วยกันดูแลในส่วนของหน้าที่ของตัวเองนะคะที่จะทำให้มันไม่เกิดปัญหาทางนี้จากปัญหาทางจิตใจมันกลายเป็นปัญหาทางสังคมฉะนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ทุกคนจะต้องร่วมกันดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการส่งทีม MCAT นะที่บอกก็ลงไปดูสภาพจิตใจนะคะเยียวยาสภาพจิตใจคือหลังจากที่ประสบ เหตุการณ์นะคะที่มันรุนแรงมาเนี่ยก็ทั้งนักเรียนเองคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยเนา
1: ะ
0: คือบุตรหลานเราเป็นยังไงในวันนั้นเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบตรงนี
1: ้
0: ต้องช่วยลดผลกระทบทางจิตใจนะคะแล้วก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ
1: สำคัญมาก
0: ที่น่าเชื่อถือ
1: ทุกคนอยากจะกลายเป็นครีเอเตอร์หลายๆคนเนี่ยจะเป็นสื่อเป็นครีเอเตอร์ที่ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดการพูดถึงมันสูงมากเพราะว่าแน่นอนมันเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจเป็นประเด็นที่ฮอตอิชชูที่โอ้ส่งผลกระทบทุกคนเป็นลูกทุกคนเป็นแม่เป็นพ่อกันหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ร่วมสูงมากการเพิ่มเอ็นเกรดเนี่ยบางคนเขาไม่ได้รู้สึกว่าจรรยาบรรณมันสำคัญเพราะฉะนั้นเลือกรับสื่อที่พูดถึงข้อเท็จจริงมากกว่าดราม่าจริงๆค่ะเพราะว่าหนึ่งคุณฟังนานๆเนี่ยคุณแม่ดิฉันเนี่ยฟังนานๆแล้วรู้สึก
0: เครียดเน
1: า
0: ะ
1: เครียดแม่ไม่ฟังแล้วพอดูไปแล้วเขาเป็นแม่คนเขาก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยคนนั้นก็เสียชีวิตคนนี้ก็เสียชีวิตก็กลายเป็นรู้สึกว่ามันโศกเศร้าไปโดยที่หาสาเหตุไม่เจอออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะรู้สึกว่าตัวเองเสพข่าวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้เป็นคุณครูเป็นผู้ปกครองเป็นเด็กนักเรียนถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็สามารถปรึกษาจิตแพทย์ได
0: ้
1: หรือเรายังมีหน่วยงานรัฐนะคะก็มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตทั้งเด็กแล้วก็ครอบครัวได้24ชั่วโมง
0: สายด่วนเน
1: า
0: ะ
1: สายด่วน1415นะคะก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1323นะคะเป็นสายด่วนกรมสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะมีนักจิตวิทยานะคะคอยรับสายแล้วก็สามารถบอกปัญหาได้โดยที่ปลอดภัยไม่ต้องบอกชื่อบอกอะไรเลยคือสามารถพูดออกไปได้โดยเหมือนเรามีใครรับฟังสักคนหนึ่งนะคะก็จะช่วยแบ่งเบาความรู้สึกหนักในใจได้ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
14: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
15: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่12สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในวันพุธนี้ที่12สิงหาคมโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินในเวลา17นาฬิกาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จณบริเวณเต็นท์ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกาโดยจะเปิดจุดคัดกรองในเวลา12นาฬิกาครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสืบเนื่องด้วยเหตุการณ์กราดยิงที่ผ่านมาในช่วงวันศุกร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7รายประกอบด้วย1ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี2นายสมจิตยิ้มเรืองปู่ของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี3นางพรทิพย์ยิ้มเรืองย่าของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี4นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่9สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดกันทระอมน้อยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ5นางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดตระโมดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและ7นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทางตีคล้องร้องข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้บาดเจ็บและครอบครัวทุกท่านด้วยใจจริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายครับและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนนะครับยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและจากนี้รัฐบาลนั้นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมไทยทั้งประเทศครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีระบุอย่าเพิ่งคาดเดากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอให้รอความชัดเจนจากทางตำรวจพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรณีที่สังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีแรงจูงใจจากการถูกบูลลี่หรือไม่เรื่องนี้ครับขอให้รอการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาข้อเท็จจริงให้ได้เรียบร้อยไม่อยากให้ไปคาดเดาครับสำหรับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายแนวทางระยะยาวต่อจากนี้ไปครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้มีการตรวจตราอย่างเต็มที่และสำหรับกรณีที่ประชาชนที่มีอาวุธไว้ในครอบครองจะต้องเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับและต้องไม่ให้เด็กเข้าถึงต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดซึ่งหากมีผู้นำปืนไปก่อเหตุเจ้าของปืนกับผู้ที่ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับไปดูกันต่อเรื่องการเยียวยาจิตใจกันบ้างครับรัฐบาลส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอย่างใกล้ชิด พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนั้นรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีการมอบหมายครับทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและต่อเนื่องระยะยาวครับครอบคลุมทั้งผู้ที่บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับทางนี้รัฐบาลนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับหลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพส่งต่อคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์ที่รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจนะครับไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจซึ่งสามารถจะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สายด่วน1415ย้ำ1415และสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลแจงใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงเตือนเงียบเจาะพื้นที่ป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันศุก

ต่อไปครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศรีวิไลเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการคุมเข้มการครอบครองอาวุธและพกพาอาวุธปืนให้นายทะเบียนอาวุธปืนนั้นแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนของท่านรวมไปถึงเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดให้ในอำเภอครับบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษาในศาสนสถานทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆครับให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกชู SME เป็นหัวใจเศรษฐกิจไทยพร้อมเป็นลมใต้ปีกยกระดับขีดความสามารถแข่งขันโอกาสผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18และรางวัล SME Provincial Champion Award ครั้งที่4ประจำปี2569ครับรวม15รางวัลหน้าโรงแรมมิลเลเนียมฮิลตันกรุงเทพโดยท่านนายกครับกล่าวว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นั้นจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นปีที่20มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการค้นหาและส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างผู้ประกอบการต้นแบบโอกาสนี้ครับนายกนั้นได้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นลมใต้ปีกของผู้ประกอบการไทยส่งเสริมทุกโอกาสเพื่อสร้างการจ้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยนั่นเองแหละครับจาก SME ไปดูกันที่โอท็อปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ครับณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยนายกครับได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานรวมไปถึงได้กล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการภายในงานด้วยครับทั้งได้ร่วมถ่ายรูปและพูดคุยกับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานรวมไปถึงครับขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงานและมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในวันจันทร์นี้ครับวันพรุ่งนี้10สิงหาคมโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถจะมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับถึงวันที่16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของโฉนดชุมชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสถานะโฉนดชุมชนตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม P-Move ให้แล้วเสร็จโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อ

สังคมที่เป็นธรรมหรือชื่อย่อว่ากลุ่ม P-Move ที่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นช่วยจัดการมีโฉนดชุมชนนะครับเรื่องดังกล่าวครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลนั้นต้องขับเคลื่อนและจากมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายให้แล้วเสร็จล่าสุดครับท่านนายกกำชับให้ดำเนินการภายใน1เดือนเพื่อจะคุ้มครองสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนและป้องกันการถูกขับไล่การรื้อถอนในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายจังหวัดหลายกิจกรรมพร้อมผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐเพื่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันเสาร์นั้นรัฐมนตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายกิจกรรมและในหลายจังหวัดดังต่อไปนี้เลยครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครับเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนครับในพื้นที่ภาคใต้พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้7ด้านยกระดับคุณภาพขยายตลาดทุเรียนภาคใต้สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับไปต่อกันที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวัน9ทันทักษะแห่งอนาคตประจำปี2569ณอาคารสาธิตปทุมวัน6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันกรุงเทพครับพร้อมย้ำกิจกรรมในครั้งนี้ครับทำให้ช่วยแบ่งปันและส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆไปสู่โรงเรียนและเยาวชนทั่วประเทศครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมนะครับถ้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับจุดนี้ครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสำหรับถ้ำลอดเขาแดงซึ่งท่านรัฐมนตรีก็พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับมาต่อกันที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพร้อมด้วยนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์ครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับทั้งหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าและให้เกษตรกรสวนทุเรียนครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติก็นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีรถไฟอุดรธานีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคอีสานครับเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเพื่อรับพืชสวนโลกในปีนี้นั่นเองล่ะครับต่อกันที่โฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมีการร่วมส่งและให้กำลังใจนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโอดอสครับจำนวน29คนในการออกเดินทางไปศึกษาต่อและผู้แทนเยาวชนลูกเสือและเนตรนารีจำนวน18คนครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีนานาชาติหน้าสหราชอาณาจักรเปิดให้นักเรียนเปิดประสบการณ์ในเวทีนานาชาติด้วยนั่นเองล่ะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้กล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้ครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายเท่านั้นครับแต่จะดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏและคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เสียโอกาสครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงาน
ดำเนินงานตามหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับย้ำอีกทีส่งท้ายตีข้องร้องข่าวครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันครับและวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 6:54 นะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะพูดถึงว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่10-17สิงหาคมนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คชมาศนะคะเปิดเผยว่าในช่วงวันที่10-17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงเวลา6 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งค่ะไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะคะโดยจะมีพื้นที่เฝ้าระวัง6จังหวัดภาคกลางค่ะได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครค่ะขอให้จังหวัดที่เสี่ยงเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงในช่วง6 โมงถึง 3 ทุ่มนะคะแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาคเอกชนนะคะเฝ้าระมัดระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตลอดจนการเตรียมเครื่องจักรในการปฏิบัติการเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือตลอดค่ะ
1: ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะเพราะว่าฝนตกบ่อยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะตกวันไหนแล้วแต่บางทีก็มาตอนเช้ามาตอนบ่ายหรือมาตอนเย็นนะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการออกมาแจ้งเตือนนะคะประกาศฉบับที่11นะเมื่อช่วงเช้าตอน5 นะคะซึ่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงก็ช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะคะก็จะมีบางพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนนะคะกำลังแรงคลื่นสูง2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะช่วงนี้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กนะคะที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งไปอีก1 วันนะคะคือวันนี้เพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตช่วงนี้ใครจะเดินทางไปไหนมาไหนวางแผนการเดินทางดีๆด้วยนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีเราก็ได้นะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยละกัน
0: คอมเมนต์กระหน่ำมากค่ะไม่ได้อ่านครบทุกคนนะคะก็ต้องขอพระคุณทุกคอมเมนต์เลยที่ส่งกันเข้ามานะคะ
1: สวัสดีคุณวนิดานะคะส่งสติกเกอร์มาให้พี่สุเทพนะคะคุณพิสมัยนะคะคุณพี่พิสมัยบอกว่าสาระดีเยี่ยมค่ะเราเคยเป็นเด็กมาก่อนปัญหาเกิดแต่ไม่กล้าบอกนี่ไงเห็นไหมเก็บไว้ถึงเวลามันไม่ไหวทางบ้านก็ไม่ช่วยเด็กเลยตัดสินใจทำเองเนี่ยแหละนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใส่ใจดูแลกันนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็พี่สมพรนะคะส่งสติกเกอร์มาให้
0: ค่ะแล้วก็คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่ารับฟังข่าวชัดเจนตีค้องร้องข่าวนะคะคุณพงษ์นเรศปราบสกุลบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทางด้านคุณโกศลอัฐโสพลนะคะบอกว่าเป็นแฟนตัวยงแล้วนะคะแล้วก็กำลังติดตามรายการทุกวันครับที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอากาศดีครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะต้องส่งต่อให้กับข่าวภาค7นาฬิกานะคะคุณคณิษฐายิ้มดีมารออยู่แล้วนะคะวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
0: และอรวรรณหมอยาดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่องแคบฮอร์มุสทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน